0: เวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: วันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace ProsperityPeople Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้ง ้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
0: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทเมื่อวันที่17 มีนาคม 2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3.60 บาทตั้งแต่วันที่28 มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40 สตางค์ต่อฟองหรือ12 บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
2: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
0: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียน การสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ20.3 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์ มุตตาบา คาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
0: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปก plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปก plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
2: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17-21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการเฟรนช์โอเพ่น2026ที่สนามโรลองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมียร่าอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามหัวเอาชนะมาจาชวาดินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมราอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวัยบักวิรันจากฟิลิปปินส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยล์ ทราบผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากเกรดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
11: เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู3สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสาระอะสาระเออ่างออ่างสาระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
20: ครับสวัสดีครับคุณปิญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
19: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclos ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
20: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกันฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU 44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
19: ทั้งสองฝ่าย
20: ใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
19: ครับ
20: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
19: ่
20: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห่วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทั้งทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
19: ม
20: พัฒนาร่วมกันหรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
19: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
20: ใช่ครับ
19: ครับ
20: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
19: ครับ
20: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเวทีแบบนี้นะครับเขาได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
20: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะครับหรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่าเป็น2คนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
1: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
20: ใกล้เคียงกันนะครับแล้วคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับก็จะว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียกับตีมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร
1: ค
20: ่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากนุ่นสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
1: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
20: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3
1: ครับผม
20: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมก็จะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
1: ใช่ครับ
20: ครับ
19: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับ

0: ยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
1: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
5: ในมิติเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นผู้แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านี้เราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนทาวเวอร์คลิปที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนั้นก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
4: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภาวก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วม

0: ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
4: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมีให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
3: ด้านนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
5: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระถึงเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
3: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาจิตปาโลรายงาน

0: านทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีลห้าสังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องราวของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงเทพมหานครที่ประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลายคนอาจเคยมาศาลหลักเมืองแต่ยังไม่ทราบว่าการสักการะนั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรรวมถึงภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดประดิษฐานอยู่บ้างวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกันค่ะสำหรับขั้นตอนการสักการะนั้นโดยทั่วไปเริ่มจากจุดแรกคือหอพระพุทธรูปเพื่อกราบพระพุทธรูปและตั้งจิตใจให้สงบถือเป็นการเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นจึงไปยังองค์พระหลักเมืองจำลองเพื่อสักการะเบื้องต้นก่อนเข้าสู่บริเวณองค์พระหลักเมืองจริงจุดสำคัญที่สุดคือองค์พระหลักเมืองซึ่งถือเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาผู้คนมักขอพรในเรื่องการงานความมั่นคงความสำเร็จและความร่มเย็นของชีวิตและครอบครัวหลังจากนั้นจึงเดินต่อไปยังศาลเทพารักษ์ภายในศาลเทพารักษ์ของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นมีเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาพระนครประดิษฐานอยู่ทั้งหมด5องค์ซึ่งแต่ละองค์มีหน้าที่และความหมายแตกต่างกันไปตามคติความเชื่อโบราณของไทยค่ะเทพารักษ์องค์แรกคือพระเสื้อเมืองเทพผู้คุ้มครองบ้านเมืองทั้งทางบกและทางน้ำลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองทรงยืนบนฐานสิงห์พระหัตถ์ขวาทรงจักราวุธส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงคทาหรือกระบองอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและการปกป้องคุ้มครองคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าพระเสื้อเมืองเป็นเทพผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองคอยคุ้มครองไพร่พลและประชาชนให้ปลอดภัยจากศัตรูภัยสงครามความวุ่นวายต่างๆจึงเปรียบเสมือนเทพแห่งความมั่นคงและความร่มเย็นของแผ่นดินค่ะองค์ที่สองคือพระทรงเมืองเทพแห่งการปกครองและความยุติธรรมลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองทรงยืนบนฐานปัดพระหัตถ์ขวาทรงสังส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันสังเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมความเมตตาและความอ่อนโยนขณะที่พระขันหมายถึงอำนาจในการตัดสินและการปกครองอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมคนโบราณจึงเชื่อว่าพระทรงเมืองเป็นเทพที่คอยดูแลบ้านเมืองให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองต้องใช้ทั้งเมตตาและสติปัญญาควบคู่กันจึงจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืององค์ที่3พระกาญชัยศรีถือว่าเป็นหนึ่งในเทพารักษ์ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นและมีความหมายลึกซึ้งที่สุดลักษณะเป็นรูปหล่อสีกรประทับอยู่บนหลังนกแสกพระหัตถ์แต่ละข้างถือสิ่งต่างๆที่มีความหมายแตกต่างกันเช่นดวงวิญญาณเชือกบาทและพระขันตามความเชื่อพระกาญชัยศรีเปรียบเสมือนผู้ดูแลกฎแห่งกรรมคอยตักเตือนมนุษย์ไม่ให้กระทำความชั่วและเตือนใจว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่เที่ยงความตายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราจึงเป็นเทพที่สะท้อนเรื่องสติการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและการยึดมั่นในความดีค่ะองค์ที่4เจ้าเจตคุปเทพผู้จดบันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์ตามคติความเชื่อของไทยและฮินดูเชื่อว่าเป็นบริวารของพระยมผู้ทำหน้าที่บันทึกการกระทำของมนุษย์ทุกคนไว้ลักษณะเป็นรูปแกะสลักไม้ทรงถือเหล็กจานและใบลานสำหรับบันทึกข้อมูลคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตเจ้าเจตคุปจะอ่านบันทึกการกระทำของผู้นั้นถวายต่อพระยมเพื่อใช้ตัดสินกฎแห่งกรรมจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ผู้คนดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและทำความดีอยู่เสมอและองค์สุดท้ายเจ้าหอกลองเทพผู้ดูแลเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือดอกบัวอันหมายถึงแผ่นดินส่วนอีกข้างถือเขาสัตว์สำหรับเป่าสัญญาณในสมัยโบราณหอกลองเปรียบเสมือนศูนย์กลางการแจ้งข่าวสารของเมืองไม่ว่าจะเป็นการบอกเวลา ย่ำรุ่งย่ำค่ำการแจ้งเหตุไฟไหม้หรือแม้แต่การเตือนภัยเมื่อมีศัตรูยกทัพมาประชิดพระนครเจ้าหอกลองจึงเป็นเทพแห่งการเฝ้าระวังความมีระเบียบและการปกป้องบ้านเมืองจากเหตุร้ายต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะศาลหลักเมืองไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความเชื่อเรื่องการคุ้มครองบ้านเมืองและความผูกพันระหว่างผู้คนกับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานหากคุณผู้ฟังมีโอกาสผ่านไปที่บริเวณสนามหลวงหรือพระบรมมหาราชวังลองแวะสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งแล้วอาจสัมผัสได้ถึงความสงบและพลังแห่งศรัทธาที่อยู่กรุงเทพมหานครมามากกว่า200ปีแล้วค่ะ สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ทีมงานของเรานะคะคุณสายชนนิสังช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับติดตามกันครับหลากหลายประเด็นครับเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะครับ7วันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับได้ข่าวว่าคึกคักนะครับทั้งคนใช้แล้วก็คนรับคนใช้คือประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้รับก็คือร้านค้า
2: ถูกต้อง
1: ได้ข่าวว่าร้านค้ามีความตื่นตัวแล้วก็มีการลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันส่วนการที่จะผลักดันให้ร้านค้าขายปลีกเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทโชว์หวยนะครับสมาร์ทโชว์หวยก็คือว่ามีระบบจัดการร้านค้าในรูปแบบที่ทันสมัยเช็คสต็อกแม่นยามคิดเงินเร็วคิดเงินไวมีบัญชีรายรับรายจ่ายให้เห็นอย่างรู้ชัดนะครับแล้วก็มีการสแกน QR code ไม่ต้องมีเงินทอนไม่ต้องพกเงินสดปรับโฉมร้านค้าหมายจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจนหยิบง่ายไม่ใช่เข้าไปแล้วปุ๊บต้องไปถามอาแปะครับไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหน
2: บางร้านหาไม่เจอนะ
1: บางร้านมืดมิดแถมมีแมงสาบนะฮะแล้วก็ป้ายบอกราคาก็ไม่ปิดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการปรับเรื่องของสมาร์ทโชว์หวยในการที่จะเพิ่มแสงสว่างในร้านค้ามีการระบายอากาศที่ดีมีป้ายบอกราคาชัดเจนไม่ต้องไปถามอาแปะกันอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่เขามีการดึงเทคโนโลยีเข้าช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าค้าปลีกนะครับ
2: ค่ะ
1: ฮะเอาละครับช่วงแรกครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของ ITA ครับการประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานระดับพื้นที่นะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปฏิทิน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรมในปีนี้นะครับจะได้ยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานระดับพื้นที่ 2,576 แห่งทั่วประเทศมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังถึงความสำคัญหน่อยค่ะว่าความสำคัญของการประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานระดับพื้นที่เนี่ยนะคะสำคัญยังไงแล้วก็เหตุใดจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐในระดับฐานรากค่ะ
3: ครับผมคือเดิมทีต้องบอกว่าตามปกติ ITA เนี่ยเราจะประเมินในระดับกรมนะครับซึ่งก็ถามว่าที่ผ่านมาแล้วก็ประเมินอยู่ทุกปีแล้วก็ถือว่าในเป็นในภาพใหญ่นะครับในระดับกรมระดับกระทรวงก็เราก็ทรงเห็นเฉพาะภาพรวมของกรมหรือกระทรวงนะครับแต่ในระดับตอนนี้ทางสำนักงานปปช.เลยเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยในภาพรวมอย่างเดียวมันก็คงจะไม่เพียงพอครับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาคแมนของ ITA ในระดับกรมแล้วก็ในภาพรวมอ่ะก็คงอาจจะไม่สะท้อนประเด็นปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานย่อยในระดับพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานย่อยในระดับพื้นที่จริงๆก็มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากกว่านะครับก็เลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการอนุมัติการอนุญาตนะครับแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณต้องบอกว่าในขั้นพื้นฐานนะครับของหน่วยงานนั้นนะแล้วก็กระทบโดยตรงกับภาคประชาชนครับ
2: ค่ะ
3: นั้นก็เลยตั้งแต่ปี63มาเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประเมินภาพในเชิงลึกเลยครับเลยมองถึงในระดับที่หน่วยงานที่ต่ำกว่ากรมนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าถามว่าในเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่กทมก่อนครับสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มีทำมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการยกระดับแล้วก็ขยายการเมืองไปในเชิงพื้นที่มากขึ้นนะครับ
1: ครับการประเมิน ITA ในปีนี้นะครับเห็นว่าเน้นย้ำ3กลุ่มนะฮะภายในองค์กรก็คือการรับรู้ของบุคลากรในองค์กรก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือภายนอกก็คือการรับรู้ของประชาชนหรือว่าผู้รับบริการแล้วก็สุดท้ายก็คือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานต่อประชาชนนะครับมี3ส่วน3ส่วนนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับที่จะช่วยให้ สะท้อนระดับความโปร่งใสของหน่วยงานฮะ
3: คืออย่างแรกก่อนนะครับคือเท่าที่ประเมินเราผ่านมาเนี่ยในระดับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในเรื่อง OIT คือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยในการทำก็ต้องถามว่าทำได้ดีแล้วครับแล้วก็เพียงแต่ว่าตัว OIT เนี่ยซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันยังไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริงเท่าไหร่นะครับดังนั้นในปีนี้เองเนี่ยในส่วนของสารวัตรภายใน IIT สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้วก็แบบวัด AIT สำหรับบุคคลภายนอกเนี่ยทางสำนักงานปปช.ก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยภาพที่สะท้อนที่ชัดเจนเนี่ยก็คือในส่วนของประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานก็เลยมีการปรับส่วนในการที่เกี่ยวกับคะแนนในการที่เราประเมินนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ที่ท่านบอกว่า OIT เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานอะไรพวกนี้นี่ยังไม่เพียงพอเหรอครับมันมีจุดประเด็นอะไรครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันยังมีข้อขัดข้องหรือว่ามันยังคงมีความท้าทายอะไรอยู่ฮะ
3: ก็คือในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขามีโอกาสในการตรวจสอบนะครับแต่ว่ามันยังไม่สะท้อนว่าจริงๆนั้นการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะสะท้อนว่าหน่วยงานนั้นมีความสุจริตหรือดำเนินการถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันยังไม่สะท้อนเท่าที่ควรนะครับ
1: ครับก็คือแม้จะเปิดเผยข้อมูลแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนรู้หรือข้อมูลตรงนั้นอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องก็ได้แบบนั้นหรือเปล่าฮะ
3: ก็อาจจะทั้งเรื่องใช่อาจจะทำความเข้าใจในก็บางอย่างข้อมูลภาครัฐต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีภาคประชาชนดูแล้วอาจจะเข้าใจได้ยากครับ
1: ครับ
2: ค่ะค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมิน ITA นะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสามารถมีส่วนร่วมได้เนี่ยมีส่วนร่วมในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยจะสามารถช่วยผลักดันให้มีการปรับปรุงในเรื่องของบริการต่างๆหรือว่าลดโอกาสทุจริตได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าปีนี้เราเน้นไปที่บุคคลภายนอกครับคือภาคประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในภาครัฐนะครับ
1: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะคือผู้รับบริการเนี่ยจะสะท้อนโดยตรงกับสิ่งที่หน่วยงานนั้นทำแล้วก็ในส่วนข้อมูลส่วนนี้จริงๆเราจะมีจ้างมันเป็นปาร์ตี้ในการเก็บข้อมูลครับก็คงไม่ได้ให้หน่วยงานนั้นส่งข้อมูลมาอย่างเดียวหรือหน่วยงานปปช.ทำเองเพื่อให้มีความโปร่งใสนะครับให้มีความชัดเจนขึ้นครับ
1: ครับให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานเป็นผู้ประเมินอันนี้ผ่านแบบสอบถามหรือรูปแบบไหนครับที่เขาจะประเมินกันฮะ
3: จะมีทั้งแบบสอบถามแล้วก็ทั้งมีที่ว่าเราใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้รับบริการภาคประชาชนนะครับ
1: ครับคือเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วทางปปช.นี่สุ่มตรวจไปใช่ไหมฮะว่าท่านรู้สึกยังไงหรือการให้บริการเป็นยังไงแบบนั้นล่ะ
3: ฮะใช่ครับนี่ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกนำเรียนว่าในการตัว ITA แม้เราจะเปิดเผยข้อมูลเราจะสอบถามบุคคลภายในแต่ที่เป้าหมายที่สำคัญคือบุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการน่าจะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับพอเข้าใจแล้วเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยแต่เราจะไปเน้นเรื่องของผู้ที่มาใช้บริการมากกว่าว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็เขามีความเห็นกับคุณภาพบริการมีใต้โต๊ะไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับคือนอกจากนี้อย่างในรูปแบบของคำถามเนี่ยเรายังอยู่ในลักษณะของการทำงานของหน่วยงานมีการปรับข้อคำถามเกี่ยวกับคนภายนอกเพื่อให้มันสอดคล้องกับงานที่หน่วยงานเรานั้นทำด้วยครับ
1: ครับครับแล้วในองค์กรแล้วครับมีการปรับคำถามไหมครับ
3: ในองค์กรก็มีครับจริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของภายในองค์กรเนี่ยก็เราเองเราก็ให้ความสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าอย่างว่าปีนี้เราต้องการจะเน้นให้ภาพสะท้อนที่ชัดเจนก็คือจากคนภายนอกที่รับบริการจากหน่วยงานนะครับแล้วก็ในสัดส่วนคะแนนเราก็คือในส่วนภายของบุคคลภายในเราก็ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มครับแต่ก็มีการปรับข้อคำถามบางส่วนให้มีความชัดเจนนะครับ
2: ค่ะอยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อได้ผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยตรงจุดไหนที่นำไปปรับปรุงบ้างแล้วก็ในเรื่องของตรงไหนที่สามารถไปลดทอนเรื่องของการทุจริตได้บ้างคะ
3: ก็ต้องถามว่าจริงๆอย่างที่เราบอกว่าพอประเมินในสถานที่มีผลภายนอกเนี่ยหนึ่งเป็นการที่เราเป็นการประเมินด้วยคุณภาพในส่วนของการที่เปิดเผยข้อมูลนั้นนะข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเนี่ยมีความเพียงพอหรือไม่มีความที่ทำให้ภาคเข้าใจหรือไม่แล้วก็นำสิ่งต่างเหล่านี้เรามาวิเคราะห์ผลการประเมินถึงความเสี่ยงจุดอ่อนและรวมถึงในการจัดทำมาตรการในการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์กรนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ครับผม
2: ค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
3: ็ทีนี้ที่องค์การบริหารเนี่ยที่เราความในที่เราปรับปรุงเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายประการครับอย่างเช่นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการตรวจสอบของภาคประชาชนนะครับโดยที่การประเมินไอทีเอเนี่ยจะเข้าไปกำหนดมาตรฐานครับในราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสที่ยึดหลักความพร้อมและก็ความพร้อมรับผิดและมีข้อมูลพร้อมที่จะถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สองก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับคือการประเมินไอทีเอคงไม่ใช่การประเมินมีแต่การประเมินแต่เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสนะครับของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมและวิธีคิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความระอายไม่ทนต่อการทุจริตสามารถเฝ้าระวังและกำกับติดตามผ่านการประเมินในส่วนของIIT ก็คือผู้มีส่วนที่เสียภายในนะครับแล้วก็เมื่อพบความเสี่ยงในพฤติกรรมแล้วก็วิธีก็สามารถก็ไปส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าในผลการประเมินเนี่ยเราคงไม่ได้ดูเฉพาะคะแนนภาพรวมครับแต่ว่าเราจะดูในคะแนนในรายละเอียดของข้อคำถามหรือข้อถามที่ทั้งบุคคลภายในลูกคนภายนอกสะท้อนออกมาครับแล้วก็นำสิ่งนี้เป็นการในไปปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าปีนี้มีการปรับสัดส่วนคะแนนด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับสิ่งที่สำคัญมากกับปรับสัดส่วนคะแนนเพราะอย่างที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเราเน้นในการที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐตรวจข้อมูล
1: ครับ
3: ส่วนคะแนนมันก็เลยเราจะไปถูน้ำหนักมากในส่วนของการตรวจข้อมูลแต่ว่าในขณะนี้เองเนี่ยพูดถึงในการตรวจข้อมูลเนื่องจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายตัวไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างลงบริหารบุคคลเนี่ยโดยข้อกฎหมายแล้วมีการเหมือนก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าให้หน่วยงานต้องเปิดเผยดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยแล้วเราจึงได้ลดทอนในส่วนนี้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกเราเป็นในก่อนสำคัญของผู้ที่รับบริการคือภาคประชาชนทั่วไปซึ่งในส่วนนี้เองอย่างที่บอกเรานำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สะท้อนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเราจะนำไปเป็นแผนปรับปรุงในระยะยาวเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยพอการเราปรับต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะเน้นความสำคัญที่เราต้องการปรับปรุงแล้วก็ยกมาตรฐานการทำงานยกมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐนะครับ
2: ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับพื้นที่ค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ไปรับบริการทั่วประเทศนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงในช่วงที่จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลตามปฏิทิน ITA ปีนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในสังคมไทยค่ะ
3: ก็อย่างนำเรียนเบื้องต้นนะครับในการที่เราประเมินเนี่ยทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเนี่ยต้องบอกว่านำเรียนขอให้ท่านช่วยตอบตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เพื่อประเด็นได้เป็นภาพที่สะท้อนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคือตัวอย่างที่นำเรียนเราก็มีปัญหาเรื่อง call center ต่างๆดังนั้นในการประเมินต่างๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปประเมินกับทั้งกับคนภายนอกโดยตรงครับเพื่อจะได้ลดทอนในความหวาดระแวงในการให้ข้อมูลต่างๆครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็อย่างหนึ่งก็เมื่อเราที่อย่างที่บอกเพราะนำเรียนนะถ้าเกิดท่านตอบความเป็นจริงเนี่ยมันได้สะท้อนการทำงานแล้วก็เป็นการต้องบอกว่าเป็นการยกระดับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้สมดังความปรารถนาแล้วก็ตรงใจกับภาคประชาชนที่รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือเรื่องของการประเมิน ITA ปี69นะครับที่ยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการประเมิน ITA นะครับ ITA ก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเมิน3ส่วนก็คือภายในหน่วยงานก็คือบุคลากรภายในหน่วยงานเนี่ยที่ทำงานไม่น้อยกว่า1ปีตอบแบบสอบถามว่าในองค์กรของท่านเป็นยังไงโปร่งใสไหมวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงนะครับเด็กนงเด็กนายได้หน้าได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่าเขามีถามเขามีคำถาม
2: มีหมดในข้อคำถาม
1: ใช่คือเขาจะเป็นข้อคำถามว่าคุณเชื่อมั่นในระบบการย ยกย้ายหรือว่าแต่งตั้งในองค์กรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมี5ระดับให้คุณเลือกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบบนี้แหละเลือกกันมาเยอะๆแรกๆเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยตอนแรกผมจะเจอคำถามที่เข้าใจยาก
4: คืออ่านแล้วก็งงใช่ไหมไม่รู้จะตอบยังไง
1: คำถามยาวผมถึงถามว่ามีการปรับคำถามไหมตอนนี้มีการปรับคำถามมากขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยผม ประเมินเมื่อปีก่อน
4: ค่ะคุณจำได้ด้วยหรอ
1: ก็เข้าใจคำถามมากขึ้นคือสมัยก่อนคำถามเนี่ยต้องอ่านสองรอบต้องอ่านสองรอบว่าเขา
4: ถามจะเอาอะไรนะ
1: เขาจะสื่อคือมันเป็นในทางวิเป็นศัพท์วิชาการมากเกินไปตอนนี้ผมถึงเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้
4: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือ
4: จริงถามง่ายๆไปเลยเนาะเราจะได้ตอบง่ายๆเนาะ
1: คือเขาต้องถามกว้างๆเพราะว่าบริบทในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แต่วัตถุประสงค์อ่ะวัตถุประสงค์เดียวกัน
4: ค่ะ
1: คือเขาถามว่าคุณมีความมั่นใจเนี่ยในการแต่งตั้งโยกย้ายมากน้อยแค่ไหนอันดับ1 2 3 4 5หรือว่าการทำงานในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรคุณยังไง
4: ก็มี1 2 3 4
1: 5ใช่นะก็จะเป็นบุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถตอบได้
4: ค่ะ
1: ซึ่งตรงเนี้ยเป็นความลับใส่ให้เต็มเหนียวไปเลย
4: ใส่ตามความจริงนะคุณผู้ฟัง
1: ใส่ตามความเป็นจริง
4: ตามความเป็นจริงและเต็มเหนียวเนี
1: ่
4: ย
1: ในมุมมองของท่าน
4: ที่ท่านเคยพบเคยเจอเคยเห็นอยู่
1: อันนี้ผมยืนยันไงเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปในสิ่งที่มันความเป็นจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งผมก็ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรไปนะ
4: จริงไม่แล้วเขาจะเอาไปแก้ไขจริงใช่ไหม
1: ก็คือสรุปแล้วผมก็ยังไม่โดนย้าย
4: ยัง
1: สมัยนั้น
4: โอเคทุกคนจะได้มั่นใจอ
1: ันนี้ยืนยันได้ก็คือว่าประเมิน ITA ในหน่วยงานตรงนี้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นความลับบางคนบอกใส่ดีไหมเดี๋ยวนายจะโกรธ
4: ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
1: นายจะเ
4: ขาไม่ทราบ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือ
4: แต่ใส่ความเป็นจริงใช่อย่าไปกลั่นแกล้งหรือว่าอย่าไปอะไรอย่างนี
1: ้
4: นะอ่านแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ตอบไปตามความ
1: แต่ต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจนะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตัวเลข1 2 3 4 5น้อยอะไร
4: มันมีเหตุผลอยู่นะ
1: บางทีต้องอ่านว่า
4: คุณไม่ใช่ทิ้งดิ่งนะ
1: บางคนนึกไม่ออกไงให้3หมดเลย
4: 3 1 1 1 1 1ไม่ได้นะ
1: เยอะไป
4: อ่านให้ดีว่า1เนี่ยเขาให้เราตอบว่าอะไร2ให้ตอบว่าอะไรอ
1: ันนี้มันเป็นส่วนที่จะทำให้องค์กรมีการปรับปรุง
4: ใช่
1: ส่วนผู้รับบริการนั่นแหละก็เต็มที่ไปเลยนะสอบถามคุณภาพการบริการแล้วก็ระบบอะไรต่างๆแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้ลดคะแนนลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์จาก100คะแนนให้40จาก100คะแนนให้40ที่เหลือ30ที่ผมพูดเมื่อกี้ประเมินในองค์กร30ประเมินนอกองค์กร30แล้วก็เปิดเผยข้อมูลเว็บไซต์40ซึ่งตรงเนี้ยมันง่ายและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์มันไม่ได้หมายความว่าองค์กรคุณไม่ทุจริต
4: ใช่
1: ถูกไหม
4: ถูกต้อง
1: มันเป็นแค่การเปิดเผยให้คนให้สาธารณชนได้เห็นเฉย
4: ใช
1: ่ตรงเนี้ยก็มีค่าคะแนนเนี่ยที่ลดลงแล้วไปเพิ่มให้กับ
4: สองอันนั้นใช่ไหม
1: รับบริการหรือว่าผู้ติดต่อหน่วยงานเนี่ยเป็นคนประเมินนะฮะต้องติดตามดูว่าITA นะฮะหลังจากที่มีการปรับอะไรต่างๆแล้วเนี่ย
4: ปีนี้จะเท่าไหร่เนาะ
1: มันเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยปี69รู้สึกจะเมษาถึงมิถุนา
4: ก็เริ่มแล้วสิ
1: เมษาถึงพิจารณาแล้วประกาศผลเนี่ยกรกฎาคมถึงสิงหา
4: ค
1: เป็นผลคะแนนแล้วก็ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงนะฮะข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวก็นั่นแหละทำเป็นธรรมชาติจริงไม่ต้องไป
4: เอาความจริงเอาความจริงดีกว่าไม่เห็นจะต้องเตรียมตัวอะไรเลยเขาส่งมาแล้วก็เราก็อ่านทำความเข้าใจในแบบสอบถามนั้นแล้วก็ตอบตามความถูกต้องตามความจริงก็จบไม่มีอะไรนะคะ
1: ตามนั้นไป
4: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องไทยช่วยไทย plus
4: โอ้ไปดูหน่อยคุณ
1: 7วันเป็นไงบ้างฮะ
4: 7วันแล้วเขาบอกว่าเงินสะพัดเลยนะกว่า16ล้านนะใช่ไห
1: ม
4: ใช่ไหมเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะคะประชาชนโอ้ยขออภัยกว่า 16,000 16,000 ล้านบาทนะคะสะพัดไปแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนที่ใช้ครบ 1,000 บาทเนี่ยใช้ไปแล้วกว่า 300,000 คนนะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ตั้งแต่วันที่1ถึง7มิถุนายนนะคะพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบแล้วนะคะกว่า 16,829 ล้านบาทแล้วก็มีร้านค้าที่ได้รับเงินจากโครงการเนี่ยนะคะกว่า938,152 ร้านค้าประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะ 22,753,416 คน และพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบในเดือนนี้ไปแล้วเนี่ย 1,000 บาทนะคะอยู่ที่ 306,477 คนด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่6มิถุนายนนะคะโดยรัฐเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จ่ายออกไปแล้วเนี่ยกว่า 9,000 ล้านบาทนะคะประชาชนจ่ายเองเนี่ยกว่า 7,000 ล้านบาทมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเนี่ยอยู่ที่26ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็จำนวนร้านที่ตอนนี้เนี่ยสามารถไปใช้ได้เนี่ยพร้อมให้บริการในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอยู่ที่ล้านกว่าร้านค้านะคะส่วนที่ร้านค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ 3,000 กว่าร้านค้าเท่านั้นเองอย่างที่รู้กันนะสำหรับรูปแบบของโครงการนะคะก็คือ 60-40 รัฐเนี่ยจ่าย60นะประชาชนก็จ่ายแค่ 40% นะคะก็สามารถใช้จ่ายสูงสุดวันละ200บาทนะคะการจำกัดสิทธิ์ช่วยเหลือที่เดือนละ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เปิดสิทธิ์คุณผู้ฟังท่านไหนลงทะเบียนแล้วแล้วเดือนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้ไปใช้ซะนะเพราะไม่งั้นคุณจะโดนตัดเลยนะเดือนนี
1: ้
4: เขาจะตัดเป็นเดือนเป็นเดือนนะคะ
1: เดือนละพัน
4: เดือนละ 1,000 คุณใช้หรือยัง
1: ทบไม่ได้เรียบร้อยฮะ ใช้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง
4: ครบหรือยังครบหรือยังคือถ้าเราใช้ทุกวันวันละ200 200เนี่ย5วันมันก็ครบแล้วล่ะ
1: ใช้เงินเรื่องง่ายหาเงินน่ะเรื่องยาก
4: ใช่หาเงินเรื่องยากใช้เงินเรื่องง่ายนะคะ
1: ไม่ต้องเป็นหัวหรอกเรื่องใช้เงินไม่ต้องคนไทยคนต่างชาตินะใช้เงินไม่ยาก
4: ทีนี้เนี่ยในโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างน้อยอย่าลืมที่จะอัปเดตแอปพลิเคชันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเวลาคุณไปสแกนจ่ายเนี่ยมันจะได้สแกนจ่ายง่ายและนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังเองเขาแนะนำผู้ประกอบการนะว่าลองไปใช้นกกระซิบดูซินกกระซิบก็คือ AI แชทบอทนะคะเป็นแชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยร้านค้าในเรื่องของการช่วยตอบคำถามแล้วก็แนะนำการใช้งานต่างๆแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของวิการการวิเคราะห์ข้อมูลการขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในโครงการภาครัฐด้วยนะคะอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นถุงเงินหรือว่าเป๋าตังเนี่ยอยู่ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปสแกนเนี่ยมันสแกนไม่ติดนะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว
1: ้ครับ
4: ค่ะ
1: ไปดูกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณภูมิพงษ์ไนยนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ฮะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแต่ไปดูกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่นะครับ คือโชห่วยเนี่ยเป็นคำภาษาจีนแต้จิ๋วมาจาก2คำโชเนี่ยแปลว่าหยาบหยาบทั่วไปหลากหลายห่วยเนี่ยไม่ใช่ห่วยแตกนะฮะ ห่วยนั่นแปลว่าสินค้า
4: เอาเหรอ
1: ห่วยเนี่ยแปลว่าสินค้าโชห่วยแปลว่าสินค้าทั่วไปสินค้าเบ็ดเตล็ดก็คือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดนั่นแหละ นะฮะมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับชุมชนอะไรหลายๆอย่างใกล้ชิดชุมชนนะฮะนี่คือโชห่วยโชห่วยณวันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะปรับเป็นสมาร์ทโชห่วยเป็นค้าปลีกยุคใหม
4: ่
1: นะครับถามว่าจะมีอะไรที่จะไปเพิ่มให้เป็นค้าปลีกยุคใหม่บ้างก็คือจะมีอาวุธลับที่เรียกว่าระบบ POS ระบบบริหารจัดการร้านค้านะครับยกระดับร้านโชห่วยร้านค้าปลีกด้วยระบบร้านค้าทันสมัยมีระบบเช็คสต็อกที่แม่นยำรู้เลยว่าสินค้าชนิดไหนใกล้หมดแล้วหรือสินค้าชนิดไหนขายไม่ออกไม่ต้องเอามาอีกมันจะบอกไว้ในโปรแกรมนี้เลยนะฮะคิดเงินไวสแกนบาร์โค้ดตืด
4: ขึ้นเลย
1: ใช่ก็เหมือนขอโทษนะเหมือนเซเว่น
4: อ
1: ่ะเหมือนซีเจมอลอ
4: ่ะ
1: อารมณ์นั้นแต่ว่ามันเป็นร้านค้าโชว์หวยไงครับบันทึกรายรับรายจ่ายเห็นกำไรแท้จริงแบบเรียลไท
4: ม
1: ์ไม่ต้องมารอปลายเดือนหรือไม่ใช่ว่ามโนไปเอง
4: ไม่ต้องมานั่งจด
1: ว่าโอ้ขายดีกำไรที่ไหนได
4: ้ขาดทุน
1: ไอ้คนเก็บเงินโกงก็คือว่ามีระบบเช็คสต็อกแม่นยำคิดเงินไวบันทึกรายรับรายจ่ายได้ดีแล้วรู้เลยน
4: ะ
1: ว่าสินค้าชนิดไหนขายออกไม่ออกสินค้าชนิดไหนขายดีใกล้จะหมดให้รีบไปเติมอันนี้คือระบบ POS เพิ่มช่องทางการชำระเงินหมดยุคไม่มีเงินทอนฮะไม่ต้องพกเงินสดสมาร์ทโชว์หัวจะรองรับการสแกน QR code หรือว่าพร้อมเพย์จ่ายผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลเช่น e-wallet นะฮ
4: ะ
1: ปรับปรุงโฉมร้านค้าทำยังไงฮะจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนไม่ใช่ผ้าอนามัยเอาไปรวมกับของกิน
4: ไม่ได้ดิมันคนละประเภทกันนะคุณ
1: อะไรแบบน
4: ี้แล้วจะงงนะไปวางข้างขนมปังมันไม่ใช่คนละขนมปังกัน
1: ของกินเอาไปปนกับยาฆ่าแมลง
4: ไม่ได้
1: ต้องวางสินค้าเป็นหมวดเป็นหมู่ชัดเจนอาหารกระป๋องก็วางเป็นอาหารกระป๋อง ของกินของใช้วางให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนหยิบง่าย
4: ข้าวสารอาหารแห้งก็ว่าไป
1: เพิ่มแสงสว่างชัดเจนบางร้านค้าเข้าไปยิ่งเข้าไปยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งมืด
4: จะอ่านฉลากอ่านไม่เห็นต้องควักโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉาย
1: เดินไปเดินมาเจอแมงสาบก็เลยบอกว่าความสว่างและความสะอาดและการระบายอากาศที่ดีต้องเพิ่มเข้าไปในการปรับโฉมร้านค้าป้ายบอกราคาต้องชัดเจนไม่ใช่ตัวกระจิ้วหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบบอะแปะเท่าไหร่ครับ
4: มันต้องมาถามเน
1: า
4: ะ
1: อะแปะเท่าไหร่ครับถ้าซื้อ2ชิ้นแล้วเท่าไหร่อะครับแล้วก็ไม่ใช่อะแปะเก็บของแถมไว้เองนะครับซื้อยาสีฟันแถมแปรงสีฟันแปรงสีฟันอะแปะเก็บไว้แล้ว
4: ไม่ได้อะแปะใช่ให้มันยิงปืนขึ้นมาแล้วว่าอันนี้สินค้านี้มีของแถมนะ
1: ใช่นะฮะอันนี้คือสมาร์ทโชว์หวยนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนของภาครัฐนั่นก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะที่เมื่อวานเนี้ยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงษ์ไนยภากรนะฮะก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญชวนร้านโชว์หวยร้านขายปลีกในท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับที่มีกำหนด4เดือนนะฮะมิถุนาถึงกันยายนนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนนะครับได้แต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะฮะแล้วก็สมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยประชาชนทั่วสารทิศ49ล้านคนนะฮะก็จะช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
4: ใช่ค่ะเอาละค่ะพักสักหน่อยไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
4: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
7: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา36นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของภาษีย้อนหลังภาษีย้อนหลังสำหรับร้านค้าที่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกระทรวงการคลังโดยคุณลวรนแสงสนิทนะฮะท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเนี่ย เรื่องของการตรวจภาษีย้อนหลังเนี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนเนี่ยยืนยันไม่มีแน่นอน
4: ค่ะ
1: นะฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อได้รู้ได้ทราบว่ามีร้านค้าไหนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วบ้างอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขในทางสถิติให้รัฐได้รู้ว่าโครงการของรัฐเนี่ยได้รับความนิย
4: ม
1: หรือว่าประชาชนเนี่ยมีความสนใจมากน้อยแค่ไหน
4: แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะ
1: นะฮะส่วนจะส่งให้สัมภาระไหม
4: อ
1: ันนี้คงไม่ส่งไม่ใช่คงไม่ส่งตัดว่าคงออกไม่ส่งจะได้ชัดเนี่ย
4: ค
1: นมาฟังผมบอกคงเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าจะส่ง
4: ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่ง
1: ไม่ส่งนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของการเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเบาใจได้
4: ะ
1: นะครับส่วนบัตรคนจน
4: เป็นยังไงมาตอนนี้นะ
1: บัตรคนจนที่มีดราม่าออกมาบอกว่าถ้าใช้สิทธิ์ของบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีบิดามารดาที่ถูกเอาชื่อไปเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบัตรคนจนไม่ได้สิทธิ์ของบัตรคนจนทั้งที่เขาเคยได้รับมาก่อนหน้านี
4: ้
1: ประเด็นเนี้ยมันมีประเด็นข้อคำถามบอกว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ที่ถูกเอาชื่อไปใช้เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องลูกเอาไปใช้ใช่ไหมฮะลูกก็ได้ผลประโยชน์ไปได้เงินไปนะฮะส่วนพ่อแม่ก็จนเหมือนเดิมหรืออาจจะมีลูกกตัญญูมีเงินกลับมาอุปการะบุปการีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะเป็นเช่นนั้นและการทำเช่นนี้โดยไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนประชาชนประชาชนก็เริ่มบ่นจากเสียงบ่นเบาๆก็จะเริ่มเป็นเสียงบ่นที่ดังขึ้นดังขึ้นสะท้อนไปยังรัฐบาลบอกว่าควรจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถูกไหมฮะรัฐก็เลยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะฮ
4: ะ
1: บอกว่าจะมีปุ่มอุทธรณ์ให้กรณีที่เจอปัญหาว่าเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์ออกจากบัตรคนจนให้ท่านกดปุ่มอุทธรณ์ได
4: ้
1: ก็มีเสียง
4: วิพากษ์วิจารณ์
1: ออกมาเหมือนกันว่าทำแบบนี้เหมือนเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่เขายากจนและลำบากอยู่แล้วถูกไหมฮะยากจนและลำบากอยู่แล้วที่ได้รับบัตรคนจนเนี่ยต้องมายืนยันสิทธิ์อีกหร
4: อ
1: แล้วการที่จะตรวจสอบว่าบุปการีได้รับการอุปการะจริงหรือไม่เนี่ยตรวจสอบกันยากนะครับ
4: ตรวจยากใช่
1: ตรวจยังไงครับมันก็จะมีทั้งคนได้สิทธิ์คนเสียสิทธิ
4: ์
1: จะมีมันก็คือปัญหามันอยู่ประเด็นตรงนี
4: ้
1: นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะว่าคนที่หลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการถูกใช้สิทธิ์ไปลดหย่อนภาษี
4: อ
1: ันนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาไม่ทราบล่วงหน้าถ้าทราบล่วงหน้าก็คงไม่ให้ลูกเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีถูกไหม
4: ใช
1: ่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ออกมาล่าสุดเนี่ยได้ยินมาว่านะฮ
4: ะ
1: ได้ยินมาว่านะครับอาจจะมีการยกเลิกเกณฑ์ตรงนี้
4: ใช่เพราะว่าท่านนายกนะจากเพจไทยคู่ฟ้าคุณทรงพลบอกว่าท่านนายกสั่งยกเลิกใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ประกาศเหรอ
4: ฮะเพจไทยคู่ฟ้า
1: เพจจริงไหม
4: เพจจริงคุณ
1: กี่นาทีแล้ว
4: ดิฉันเปิดไว้เมื่อตอน33นาทีที่แล้ว
1: อ๋อ33นาที
4: ครับดิฉันรีเฟซใหม่ ดิฉันรีเฟซใหม่ก่อน
1: แซวเล่นของจริง
4: นะฮะ
1: สรุปยังไง
4: เดี๋ยวนะคะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะ
1: สรุปยกเลิกใช่ไหม
4: ยกเลิก
1: ยกเลิกก็คือว่าใครที่เอาชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์
4: ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวอย่างน้อยเนี่ยเห็นว่าท่านนายกบอกว่าน่าจะทางด้านท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะท่านเอกนิติอาจจะมีการแถลง ที่ชัดเจน
1: อ
4: ีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะยังไงรัฐบาลไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ลำบากอยู่แล้ว
1: คือเดือดร้อนอยู่แล้วคือปกติเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ก็จะไม่คัดออกอ่ะไม่คัดออกโดยไม่เป็นธรรม
4: ใช่นะ
1: คะ
4: นะคะพอพูดถึงท่านนายกวันนี้ท่านนายกเยือนเวียดนามนะ
1: เมื่อก่อนประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนโน
4: ้
1: นคราวนี้นายกก็ไปเยือนมา
4: เป็นทางการนะคะ
1: แสดงว่ามีอะไร
4: แปดถึงเก้า
1: คือแสดงว่าคือเวียดนามกับไทย
4: คุยอะไรกัน
1: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการค้ากันนะฮะเรื่องข้าวเนี่ยคือเขาแข่งกับเรานะครับที่1ที่2สูสีดูดีก็เลยฮะ
4: คู่ขี้กันมาอย่างนี้เลยเหรอเบียดเบียนกันมาเลยเหรอ
1: ใช่แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเวียดนามกับไทยเนี่ยก็แข่งขันกันคือกลายเป็นคู่แข่งที่ฟาดฟันกันอะแต่ตอนเนี้ย
4: อาจจะ

0: ได้เที่ยวต่อไทยในราคาโปรโมชั่นแบบนี้ก็เป็นไปได้เมื่อวันก่อนได้ค
1: เ
0: ุ
1: อ
0: ย
1: ื้อ
0: กับ
1: หนุนเอื้อหนุนกันไป
0: นายกสมาคมไทยเวียดนามคุณนั่นอะ
1: ค่ะ
0: ลืมชื่อแล้ว
1: ขออภัยที่ลืมชื่อ
0: ลืมจ้ะอดีตประธานหอการค้าไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณสนัน
1: คุณสนัน
0: ทางอุบลกุล
1: ค่ะ
0: นั่นแหละท่านก็พูดมาแนวนี้แหละ
1: ค่ะก็คือท่านนายกนะคะจะเดินทางช่วงวันที่8วันที่9นี่แหละค่ะนะคะระหว่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดความร่วมมือหลังที่อย่างที่คุณทรงพลได้เรียนคุณฟันไปก็คือว่าผู้นำเวียดนามมาบ้านเรานะมาเยือนไทยนะคะแล้วก็เห็นว่าน่าจะไปร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมด้วยเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะก็จะไปอันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่3นะคุณผู้ฟังที่กรุงฮานอยค่ะก็จะไปหารือกันแหละเพื่อที่จะทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะได้สานต่อความร่วมมือในทุกมิตินะคะแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็เดินทางร่วมด้วยนะคะค่ะ
0: นะฮะส่วนบัตรสวัสดิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮ
1: ะ
0: สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้นะครับผ่านเว็บไซต์ mo.mof.go.th นะครับ
1: ค่ะ
0: mof.go.th ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ welfare.mof.go.th นะฮะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยกรอกบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้3รูปแบบนะฮะ
1: ค่ะ
0: เท่ากับว่าต้องมีมือถือต้องมีดิจิทัล
1: มันไม่มีแบบว่าระบบแมนนวลเนาะระบบแบบว่าเดินไปตรงไหนแบบเพื่อที่จะ
0: มีถ้าไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมทั้ง5แห่งเพื่อขอความช่วยเหลือได้อันนี้สำคัญ
1: ก็ไปดูว่าธนาคารที่เข้าร่วมมีธนาคารอะไรบ้าง
0: คือบัตรคนจนเนี่ยคุณอย่าคาดหวังว่าคนจนเนี่ยเขาจะมีสมาร์ทโฟนทุกๆคนนะครับ
1: ใช่
0: ขึ้นชื่อว่าคนจนปุ๊บนั่นนะฮ
1: ะ
0: สมาร์ทโฟนและการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันยากดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องมีระบบ Walk-in ให้เขาก็คือติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็และมีเปิดผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: QR code หรือไทยดีเข้าไปใช้งานได้นะครับส่วนประชาชนกลุ่มตกหล่นสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ไปแจ้งที่ไหนครับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยรอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
1: ทั่วประเทศ
0: ซ
1: ึ่
0: งจะมีการนัดหมายไปในพื้นที่หรือบ้านรวมทั้งจะช่วยเหลือในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นการเคาะประตูบ้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะกันไม่ให้ผู้ลงบัตรคนจนเนี่ยตกหล่นซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วรู้ชัดว่าคนในพื้นที่มีใครอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีคนไปเคาะนะฮะก็คือเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปช่วยนะครับเชิงรุกไปหาบางคนเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงคุณคิดดูนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเขาจะไปติดต่อธนาคารยังไงครับ
1: ไปไม่ได้
0: ครับต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคณะกรรมการหมู่บ้านลงไปในพื้นที่อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับของการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทั่วถึงและการกำหนดเส้นตายให้ส่งข้อมูลเนี่ย21มิถุนาประกาศ17กรกฎาคมถือว่าเป็นกรอบเวลาที่กระชับแล้วก็ชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยกลไกมหาดไทยณวันนี้นะฮ
1: ะ
0: ต้องลุยถึงหน้าบ้านได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่การให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยลงพื้นที่เชิงรุกเพราะว่าอย่ามองว่าคนจนอย่างเดียวยังมีผู้ด้อยโอกาสคือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการให้ข้อมูลเท็จนะครับ
1: นี่ไงนี่ไงอธิบดีกรมการปกครอง
0: ครับ
1: คุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะเห็นว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกค่ะคุณทุกคนนะคะไปถึงหมู่บ้านเลยนะลงไปที่ครัวเรือนเลยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่บอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้นะคะก็รอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าท่านยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะลงไปยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของกรมการปกครองให้ถึงบ้านเลยค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรองรับแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหลังจากดำเนินการสอบทานข้อมูลทั้งหมด แล้วเสร็จเนี่ยทางอำเภอจะมีการรายงานผลต่อจังหวัดแล้วก็เขตรายงานต่อกรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนนะคะเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจ

0: สอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเพราะฉะนั้นใจร่มๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้หรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนใดๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงไปที่บ้านท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออนะคือมันมีกำหนดอะย
0: ิ่
1: งใกล้วันยิ่งบีบหัวใจ
0: จริง
1: เออ
0: จะทันไหมนะจะมาถึงชั้นไหมนะ
1: อ
0: ะไรแบบนี้
1: กลัวเสียสิทธ
0: ิ์
1: อะ
0: ใช่
1: ว่าอย่างนั้นเถอะภาคร
0: ั
1: ฐต้องดูแลต้องดูแล
0: ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะฮะพกร่มกันไว้สักหน่อยเสื้อฝนกันไว้สักหน่อยก่อนออกจากบ้านนะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักคนกรุงเตรียมรับมือฝน 60% ของพื้นที
0: ่
1: ส่วนจะหนักไม่หนักมันอีกเรื่องนึงนะฮะ 60% คือการกระจายของฝนของกรุงเทพเนี่ย100%อ่ะตกไปละ60
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งถ้าดูเป็นรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60
0: ค่ะ
1: ภาคอีสานร้อยละ60ภาคกลางร้อยละ40ภาคตะวันออกร้อยละ60ฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็ร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60กรุงเทพก็ร้อยละ60นะฮะก็ฝนทั่วไทยนะครับ
0: ดินแดงจะโดนไหมเนี่ย
1: ก็น่าจะมาตอนหลังเลิกงานเพราะแถวนี้สถานที่ราชการเยอะ
0: ชอบมาเช็คบินตอนจะเลิกงานเน
1: า
0: ะ
1: เช็คบินตอนจะเลิกงาน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นฝนตกเยอะๆแบบนี้ทางรัฐบาลเองนะคะก็ให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีนะถ้าเกิดว่าตกหนักๆมากจนน้ำท่วม
1: เออเมื่อก่อนผู้ว่ากรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะในการที่จะประกาศหยุดเรียนอะไรต่างๆเนี่ยคือโรงเรียนไม่สามารถประกาศได้นะฮะยังไงเนี่ยคือต่อให้น้ำท่วมถึงคอเนี่ยยังไงก็ต้องรอผู้ว่า
0: ใช่ๆ
1: แต่ตอนนี้ผู้ว่ากทมเนี่ย
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นรักษาการเพราะคุณชาติชาติลาออกแล้วนะ
0: ใช่
1: เราก็เตรียมที่จะเลือกผู้ว่าใหม
0: ่
1: แต่จริงๆแล้วคือการให้ดุลพินิจของโรงเรียนเนี่ยจะดีที่สุดเพราะโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารู้ชัดเขารู้ชัดเพราะว่า
0: น้ำมาไม่มายังไง
1: จะให้กรุงเทพเนี่ยประกาศเนี่ยมันต้องประกาศเป็นเขตประกาศเป็นเขตแล้วก็ระบุเป็นรายโรงเรียนนะฮะตรงนี้มันก็ทำให้ช้าเข้าไปใหญ
0: ่ใช
1: ่ถ้าโรงเรียนเนี่ยสามารถประกาศได้ก็ประกาศไปเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะโรงเรียนก็สามารถที่จะมีการเรียนชดเชยอะไรยังไงคือเขาจัดสรรระบบกันได้
0: ใช่ใช่เขาก็จะมีการปรับการเรียนการสอนค่ะว่าจะอาจจะออนไลน์on hand on demand ก็คือทุกอย่างเนี่ยตามความเหมาะสมนะคะ
1: สมัยเด็กๆผมชอบมากเลยเรียนหยุด สมัยน้ำท่วมปี2829
0: ไม่ต้องไปเรียนใช่ไหมคือทุกอย่างมันสามารถผ่อนปลนได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็สั่งการลงไปได้เลยนะคะว่าจะให้นักเรียนปฏิบัติอะไรอย่างไรนะคะจะได้สะดวกนะไม่ใช่หูนักเรียนต้องย่ำน้ำไปโรงเรียนไม่ไหวนะคุณทรงพลนะคะค่ะ
1: คือพ่อแม่ก็ลำบาก
0: ใช
1: ่พ่อแม่ก็ลำบาก
0: อุ้ยมีอยู่ปีนึงคุณทรงพลปีที่น้ำท่วมใหญ่อ่ะ
1: 54เหรอ
0: ตอนนั้นที่ฉันยังเรียนประถมเรียนมัธยมอยู่เลยอ่ะมันปี54มั้ย
1: ไม่แน่ใจ
0: ตรงตีนสะพาน พระปิ่นเกล้า
1: คุณอายุเท่าไหร่
0: จำไม่ได้แล้วโอ้โหคุณน้ำท่วมจนแบบคุณพ่อดิฉันก็คือรถสมัยก่อนนะรถเกียร์กระปุกอ่ะน้ำมันเข้าจานจ่ายอ
1: ่
0: ะโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสูงมากนะคุณ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็คือมาตายอยู่กลางสะพานขึ้นมาได้จนสุดตายอยู่กลางสะพาน
1: ก็ยังดี
0: เดี๋ยว
1: จมน้ำเดี๋ยวจมน้ำของผมเนี่ยปี2829สมัยป๋าเปรมแล้วก็สักพักก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพเป็นใครเนาะสมัยก็มหาจำลองขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะสมัยนั้นเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพท่วมไปหมดเลยฝั่งทนนะทำให้ผมต้องย้ายจากฝั่งทนแถวภาษีเจริญเนี่ยมาอยู่แจ้งวัฒนะนนทบุรีตั้งแต่ปี29จนถึงใช่หนีน้ำท่วม
0: มีน้ำท่วมมาเจอน้ำท่วม
1: ย้ายหนีน้ำท่วมแล้วสมัยก่อนการย้ายหนีน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนะครับต้องนั่งรถเมย์นะครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไปดูว่าหน้าฝนเนี่ยที่นี่มันท่วมไหมไม่ใช่ย้ายไปท่วมเหมือนเดิม
0: โอ้ไม่งั้นคุณก็ยังเป็นฝั่งทนนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่อยู่ฝั่งนี้ซะงั้น
1: แต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปีนี้เขาถามว่าคึกคักไหม
0: คึกคักนะคึกคักนะดิฉันว่าคึกค
1: ัก คึกคักแต่น้อยกว่าปี65
0: ปีก่อนเนาะ
1: ปี65ตอนปี65เนี่ยคุณชัชชาติได้เสียงไป 1,380,000
0: ท่วมท้น
1: เพราะว่าที่2ได้ไป 200,000 อ่ะ
0: โอ้ชายท่วมจริง
1: เอาอันดับ2อันดับ3อันดับ2อันดับ3รวมกันยังไม่ได้ครึ่งเลย
0: ไม่เห็นฝุ่นเลย
1: รอบนี้เนี่ยคือตั้งแต่รับสมัครมาจนถึงวันนี้เนี่ย
0: ค
1: ือคนก็บอกว่าผลไม่น่าเปลี่ยนแปลง
0: ไม่หนีใช่ไหม
1: คือคนเก่าน่าจะได
0: ้
1: คือยังไม่เห็นนโยบายที่แตกต่างระหว่างผู้สมัครของแต่ละท่าน
0: แต่คนเก่าก็ถูกสกัดขาหลายดอกเลยนะ
1: ด้วยอากงใช่ไหม เออด้วยอากงอ่ะ
0: อากงเอ่ยอะไรเอ่ยนะ
1: เออแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาสู้อย่างสมน้ำสมเนื้อเป็นมวยแบบ
0: จริงถูกคู
1: ่มวยเออ
0: รุ่นเดียวกัน
1: อ
0: ่ะน้ำหนักมันไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่เหมือนมวยคนละรุ่นนะ
0: เฮฟวีเวทกับไลฟ์ไฟท์อะไรแบบนั้น
1: นะเขาก็เลยบอกว่าเออการเลือกตั้งผู้ว่าตอนนี้ก็คือยังธรรมดา
0: เหมือนอาจจะคาดเดาได้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะกลับมาดำรงตำแหน่ง
1: เดี๋ยวต้องไปดูโพอีกทีนึงกว่าจะไปถึง28มิถุนายนอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงก็ได
0: ้ล่าสุดนิด้าโพเขาบอกว่าอันนี้โค้งแรกเนาะไม่รู้มีกี่โค้งแหละ
1: เขาบอก
0: โค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะคะบอกว่ายังตอนนี้เนี่ยยังไงอาจารย์ชัชชาติก็ยังนำโด่งอันดับหนึ่งอยู่ที่ 67.30% แล้วก็แนวโน้มคนกทมเนี่ยเลือกเป็นผู้ว่าแน่นอนแบบว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบว่าลิ้วเลยนะคะอันนี้เนี่ยทางนิด้าเองเขาไปสำรวจเมื่อช่วงวันที่ 2-4 มิถุนายนค่ะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตรวมทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพที่จะเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกอันดับ1เนี่ยนะคะในเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยอันดับ1อยู่ที่อาจารย์ชัชชาตินะคะ 67.30%อันดับที่2เนี่ย อยู่ที่ 10.20% ระบุว่ายังไม่แน่ใจส่วนอันดับ3เนี่ย 8.20% อยู่ที่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนส่วนอันดับ4นะคะ 7.30% อยู่ที่คุณมลิกาค่ะนะคะอันนี้อยู่พรรคอิสระเนาะแล้วก็อันดับที่5เนี่ย 3.10% อยู่ที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับที่6เนี่ยรอ 1% นิดๆอยู่ที่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันนี้พรรคอิสระนะคะก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยอันดับ1เนี่ยเขาเลือกพรรคอิสระนะคะอันดับที่2เนี่ยเลือกพรรคประชาชนอันดับที่3เนี่ยบอกว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับที่4เนี่ยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอันดับที่5เนี่ยระบุว่ากลุ่มเพื่อไทยนะคะแล้วก็ทีมงานต่างๆส่วนสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยนะคะอันดับที่6เนี่ยเขาบอกว่าจะกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะก็อันนี้เป็นการที่ทางนิด้าออกไปสำรวจมานะแต่เดี๋ยวโค้งที่2โค้งที่3โค้งที่4โค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีมาอีกใกล้ๆเลือกตั้ง
1: เออนะคือตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งแล้ว
0: ใช่
1: วันนี้วันที่7วันที่7
0: ใช่
1: ไหมพอ8แล้วก็เหลือ20วันจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาตอนนี้กำลังถูกขุดคุยเรื่องของระบบอากงนะฮะโดยคุณคริสโปรตานันส.ส.พรรคเศรษฐกิจนะฮะเขาออกมาให้ข้อมูลเป็นคนแรกๆเลยนะครับระบุเรื่องของศัพท์ระบบอากงนะฮะระบบอากง
0: เป็นยังไงระบบอากง
1: ระบบอากงก็คือเหมือนมันมีการบุคคลอยู่เบื้องหลังในการบริหารกรุงเทพมหานครเรียกรับผลประโยชน์ซื้อขายตำแหน่งยกย้ายข้าราชการในระดับพื้นที่อ่ะพอสำนักงานเขตอ่ะนั่นแหละแล้วก็มีพอสำนักงานเขตไหนไม่รู้ออกมาบอกไม่มีเออคือเขาก็รักษาสิทธิ์เขาอ่ะเขาบอกไม่มีเออคือเวลาคุณดำรงตำแหน่งผอ.เขตแล้วคุณโดนกล่าวหาว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยซื้อมาคุณก็ต้องออกมาปฏิเสธ
0: ไม่มี
1: บอกว่าผมไม่ได้ซื้อ
0: เอาหลักฐานไปว่ากันด้วยหลักฐาน
1: หลักฐานประเทศไทยคุณ
0: ไม่มีเหรอเฮ้ยทำไมคุณหายใจลึกขนาดนั้น
1: คือมีไม่คือมีไม่มีมันก็
0: เท่ากัน
1: คือไม่ใช่มันคือเรื่องพวกนี้มันไม่มีใบเสร็จมันมีหรือไม่มีเนี่ยมันก
0: ็
1: เรื่องนึงนะแต่อยู่ดีๆผมคิดเอาตามหลักความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณจะสมมติคุณจะทุจริตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะขอใบเสร็จหรอ
0: ก็จริง
1: มันไม่มีคือเรื่องพวกนี้มันไม่มีทางมีหลักฐานแล้ว
0: ถ่ายคลิปไว้ไหม
1: แล้วหรือบางคนเขาถูกกล่าวหาเขาอาจจะไม่ได้ทำตรงเนี้ยมันก็เป็นกระแสออกมาที่ทำเป็นการแบบลดคะแนนคุณชัชชาติว่าอย่างนั้นเถอะดิสเครดิตคุณชัชชาติอดีตผู้ว่ากรุงเทพในฐานะผู้ว่าอดีตเป็นผู้สมัครแหละผู้ว่ากทมคุณชัชชาติก็ออกมาโต้แย้งเหมือนกันมีหลักฐานให้เปิดมาเลย
0: ใช่
1: เปิดมาเลย
0: ก็แสดงความโปร่งใสแล้วถ้ามีก็เอามาคุยกันด้วยหลักฐานนั่นแหละนะ
1: แต่เรื่องหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะท
0: ุ
1: กอย่างเลยนะในวงการจะราชการในวงการไหนนะ ยาก
0: แต่คุณชาชาติโดนเยอะนะทั้งเรื่องความโปร่งใสแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะคุกคามทางเพศอีกอะไรอีก
1: ไม่ใช่แค่คุณชาชาตินะครับ
0: ลูกน้องลูกน้องคนในกำกับดูแล
1: อะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะจ
0: ิ
1: ราย
0: ุ
1: ห่วงทรัพย์เขาเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ส.ส.แล้วหรออ๋อๆเมื่อก่อนเขาโคสเหมือน
0: ออกแล้วป่ะ
1: นั่นแหละเตรียมพยานหลักฐานท
0: ั้
1: งหมดยื่นร้อง20แผ่นคลิปเสียงภาพถ่ายไปให้ปปช10มิถุนายนนี้เพื่อเอาผิดกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมการทุจริตประพฤติไม่ชอบในกทม.
0: วันพุธนี้ค่ะ
1: พุธนี้
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้น่าสังเกตคุณคริสเปิดประเด็นแต่คุณจิรายุเป็นคนไปยื่น
0: มีหลักฐาน
1: ปปช.คนเปิดคนหนึ่งคนยื่นอีกคนหนึ่ง
0: เขารู้จักกันไหม
1: ไม่ทราบไม่ทราบส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าสังกัดประชาธิปัตย
0: ์
1: คุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรดร.โจจากพรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงข้อครหาที่เกิดขึ้นเร
0: ื่อง
1: ของความไม่โปร่งใสและไปพูดประโยคว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกตรงก
0: ัน
1: ก็มีคำถามติดตามกันว่านัดหมายกันหรือเปล่าพูดตรงกัน
0: อาจจะคุยกันมาแล้ว
1: คือช่วงนี้ทัวลงคุณชัชชาตินิดนึง
0: หนักนะ
1: ในประเด็นนี้คือตอนแรกอ่ะออกมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคุณชัชชาติมานำโด่งมามีประเด็นคุณคริสโปตานันที่มาเปิดค
0: ุ
1: ณจิรายุห่วงทรัพย์ที่จะไปร้องปปช.ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งสำคัญในกรุงเทพมหานครที่จะดูแลเมืองหลวงก็ปลุกให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรพลิกผันหรือเปล่าเพราะคุณชาติชาติณวันนี้ตกเป็นเป้าโจมตีหลายฝ่ายไปดูผลสำรวจนิด้าโพในสัปดาห์ต่อๆไปก็แล้วกัน
0: ว
1: ่าจะขึ้นหรือลงอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูไปยื่นปปช.
0: ใช่ค่ะ
1: โดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์วันที่10ว่ามันจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่นะครับ
0: พุธนี้ดูกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วค่ะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครื่อง

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโด ดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
7: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้อง

0: शांति शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
1: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ใหม่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าและจังหวัดระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายทั่วทีเดียวเรามีวิทยุออนไลน์กันด้วยค่ะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะที่เพจสวทระนอง FM 107.25 MHz และเพจสวทระนอง AM 783 KHz กันด้วยท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวเหตุการณ์นี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติขนาด 8.2 ภายหลังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดค่ะอยู่ที่7.8 นะคะการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลการตรวจวัดเพิ่มเติมค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าอย่าได้ตื่นตระหนกและขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกันด้วยนะคะข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อ47นาทีที่แล้วหรือเมื่อเวลา 8:31 นาทีนะคะหยิบข่าวนี้มาฝากกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเผื่อที่ว่าท่านไปเจอนะคะข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอภิสราก็เลยหยิบข่าวจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันท่านผู้ฟังคะอภิสราขอนำเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้อดใจรอสักนิดหนึ่งวันนี้ท่านจัดหางานโจทย์ระนองท่านจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของในภารกิจของสำนักงานจัดหางานโจทย์ระนองแล้วก็ในภารกิจของกรมการจัดหางานกันด้วยนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวอดใจรอกันในช่วงเวลา 9:30 นาทีนะคะมาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่ระนองตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงบ้างเล็กน้อยแล้วล่ะนะท่านผู้ฟังแต่บางช่วงนี่ก็ตกหนักกันเลยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะในทุกเส้นทางทีเดียวโค้งต่างๆนะคะหรือว่าจุดที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนนี่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันเอาละค่ะในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะมาดูเรื่องของคลื่นลมสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดิมเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิมเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเรามาดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะแต่สำหรับเหตุการณ์ที่อภิสราได้แจ้งของฟิลิปปินส์นี่คือหลังจากที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปเหตุการณ์ตรงนี้ไว้แล้วนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็เลยนำมาเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นี่ก็จะไปนำรวมในพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้กันนะคะเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังในการตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 2.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ฟังก็นำข่าวรายงานอากาศมาฝากกันนะคะมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้สักครู่เดียวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
5: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะมีข่าวสารนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน4จังหวัดมาฝากกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคือก็ได้มีการนำคณะคนพิการและผู้ดูแลร่วมโครงการร้อยดวงใจพาคนพิการมาใกล้แม่สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่6มิถุนายนที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกันด้วยนะคะมีคณะที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ค่ะ160คนนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างที่8ถึง12มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้เต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจนะคะสำหรับผู้สนใจก็จะเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีการพักแบบแคมปิ้งและการพักในของพื้นที่ของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ท่านด้วยการสนใจโทรนะคะลงทะเบียนด้วยตนเองเลย076-679-136ค่ะท่านผู้ฟังคะสักครู่เดียวนะคะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในเรื่องของภารกิจต่างๆของกรมการจัดหางานโดยท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงถัดไปจะพาไปพูดคุยกันในช่วงเปิดอกถกประเด็นค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามรับชมทาง Facebook Live ของเรานะคะเพจสวทรนอง FM 107.25 MHz กันด้วยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังอภิสราก็ได้เกริ่นให้ทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านจัดหางานจังหวัดระนองค่ะค่ะวันนี้ก็ขอทักทายนะคะสวัสดีนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะในภารกิจต่างๆนะคะก็ระนองก็ถือว่าเป็นเมืองด่านหน้านะท่านนะตรงนี้ชายแดนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยในภารกิจต่างๆของท่านนี่มีเยอะแยะเลยนะคะค่ะก็อยากจะให้ท่านได้เล่าถึงภารกิจในภาพรวมกันก่อนก็ได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะจะมีแรงงานนะคะอยู่ประมาณ140,000กว่าคนนะคะในภาพรวมของแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเสีย 46,857 คนนะคะส่วนใหญ่จะประกอบกิจการทำงานในภาคของเกษตรนะคะต่อเนื่องประมงนะคะก่อสร้างนะคะซึ่งกิจการเหล่านี้ค่ะเป็นกิจการที่มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่าเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะคะที่เราเรียกว่า 3D นะคะคือ Dangerous Dirty นะคะแล้วก็เป็นงานที่คนไทยไม่ทำแล้วนะคะค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นี่คือท่านดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ในส่วนอื่นๆนี่ก็ทราบมาว่าท่านก็ทีมงานของท่านก็ได้ลงพื้นที
2: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะตรวจสอบ
2: นะคะตรวจสอบและจับกลุ่มดำเนินคดีสำหรับคนที่กระทำความผิดนะคะการกระทำความผิดนะคะส่วนใหญ่จะมี2รูปแบบค่ะก
1: ็
2: คือการทำงานที่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้ทำนะ
1: คะ
2: ตามที่ทราบกันอยู่ก็คือต่างด้าว3สัญชาตินะคะอันนี้เราพูดถึง3สัญชาติก่อนเข้ามาส่วนใหญ่จะให้ทำในตำแหน่งประเภทงานกรรมกรนะคะคำว่ากรรมกรก็คือแบกยกหามใช้แรงกายนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของงานบ้านนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศด้วยกันนะคะ2ตำแหน่งงานนี้ส่วนใหญ่นายจ้างจะเข้าใจผิดว่าเมื่อเรามีใบอนุญาตทำงานแล้วเราสามารถให้คนต่างด้าวทำงานได้ทุกประเภทโดยข้อเท็จจริงแล้วสามารถทำงานได้แค่กรรมกรนะคะขอกรรมกรก็ต้องทำกรรมกรของานบ้านก็ต้องเป็นงานบ้านนะคะถ้าทำนอกเหนือจากสิทธิ์ที่บอกนั้นก็คือเป็นการกระทำความผิดนะคะกับอีกความผิดหนึ่งก็คือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเลยนะคะส่วนใหญ่คนต่างด้าวกลุ่มนี้จะเข้ามาแถบชายแดนพี่น้องแรงงานเราอะค่ะส่วนใหญ่เข้ามาเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมพี่น้องเข้ามาเที่ยวพอเห็นช่องทางนะคะก็คิดว่าตัวเองทำงานได้ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆรับปูรับปลามาแกะที่บ้านนะคะถือว่าเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดมีแค่2อย่างนะคะแล้วยังมีความผิดปลีกย่อยซึ่งเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ปรับเหมือนกับคนไทยอะค่ะเช่นไม่พกใบอนุญาตก็มีความผิดในการทำงานค่ะ
1: ค่ะคืออาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่ถ้าหากว่าก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายของกฎหมายแรงงานของไทยกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของระนองนะคะเองนี่ก็มีแรงงานกี่กลุ่มคะก็ทราบมาว่ามีตามมาตรา64ด้วยใช่ไหมคะท่านแล้วก็มีกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ
2: ก็ขออธิบายนะคะว่าคนต่างด้าวนะคะหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในระนองค่ะพอพูดถึงแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวคนต่างประเทศอย่างเช่นในแถบยุโรปเขาจะถามเขาว่าทำไมเรียกเขาแรงงานเขาคนต่างด้าวเข้ามาทำงานนะคะก็เป็นคนต่างด้าวนะคะเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองจะมี6กลุ่มนะคะกลุ่มมาตรา59ก็จะเป็นกลุ่มต่างด้าวทักษะอย่างเช่นครูนะคะผู้ประสานงานการตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็มีคนที่มาควบคุมในเครื่องจักรนะคะที่คนไทยไม่สามารถทำได้แล้วก็กลุ่มคนต่างด้าว BOI นะคะซึ่งกลุ่มนี้ในระนองมีแค่1คนนะคะเป็นกลุ่มเป็นส่งเสริมการลงทุนนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา59เรียกว่า MOU นะคะเข้ามาโดยความตกลงระหว่างประเทศนะคะหรือที่เรียกว่าเมียนมา3สัญชาตินะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา64กลุ่มคนต่างด้าวเช้าไปเย็นกลับนะคะที่เรียกว่าทำงานตามฤดูกาลนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา 63/1 นะคะวงเล็บ2 นะคะกลุ่มที่มีบัตรเลขศูนย์นะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่ต้องขออนุญาตทำงานนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้จริงๆนะคะเป็นกลุ่มที่รอพิสูจน์สัญชาตินะคะถัดมาเป็นกลุ่มต่างด้าวตามมติครม.กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะจะมีอยู่ประมาณ 42,000 เศษนะคะในระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็มาพูดถึงในกลุ่มที่จะต้องนะคะมีการยื่นใบอนุญาตผ่าน e-work permit กันคือจะต้องเป็นทุกกลุ่มไหมหรือว่าเฉพาะกลุ่มล่าสุดที่กลุ่มใหญ่ที่สุดก็ได
2: ้เดี๋ยวก็จะอธิบายกระบวนงานของ e-work permit ก่อนนะคะถามว่าทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มค่ะเพราะว่ากระบวนงาน e-work permit เรามี8กระบวนงานในการ1ขอรับคำว่าขอรับหมายถึงว่ากลุ่มที่เป็นคนใหม่อย่างเช่นมาตรา64เดินทางเข้ามาจากเกาะ2เพื่อขออนุญาตทำงานเราเรียกว่าขอรับกลุ่มคนต่างด้าวมาเลเซียเข้ามาทำงานเราเรียกว่าขอรับนะคะขอรับใบอนุญาตทำงานพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนใหม่นะคะอันนี้เป็นกระบวนงานที่1ทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องขอใบอนุญาตทำงานเข้าของกระบวนงานขอรับใบอนุญาตทำงานถัดมาเป็นขอต่อนะคะกับขอขยายขอต่อก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานเดิมอยู่แล้วก็มาขอต่อก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด30วันนะคะเน้นย้ำขอก่อน30วันจะไปขอล่วงหน้า60วันไม่ได้นะคะหลายคนบอกว่าอยากจะขออ่ะค่ะเพราะว่าวีซ่าใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นก็ขอต่อแต่ภายใต้เงื่อนไข30วันค่ะเน้นย้ำถัดมาเป็นขอใบแทนในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานหายตกหล่นชำรุดนะคะก็ไปแจ้งความก็มาขอใบแทนถัดมาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายการขอเปลี่ยนแปลงรายการคืออะไรเป็นการขอเปลี่ยนนายจ้างขอเปลี่ยนประเภทงานอย่างเช่นกรรมกรจะขอเป็นช่างนะคะก็จะขอเป็นขายของหน้าร้านนะคะซึ่งมีเงื่อนกฎหมายมีข้อกำหนดให้อยู่นะคะอันนี้เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายการนะคะถัดมาเป็นการขอแจ้งเข้าการทำงานขอเปลี่ยนเสร็จแล้วกฎหมายบังคับว่าขอเปลี่ยนแล้วต้องแจ้งเข้าภายใน15วันนะคะกระบวนงานที่5ถัดมาเป็นการแจ้งออกนะคะตรงนี้นายจ้างเป็นคนแจ้งออกให้นะคะเมื่อคนต่างด้าวออกจากบ้านหลังจาก15วันถ้าไม่แจ้งออกคนนายจ้างก็มีความผิดนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการบริหารจัดการทั้งฝั่งรัฐฝั่งนายจ้างและคนต่างด้าวนะคะถัดมาเป็นการแจ้งส่งมอบคนต่างด้าวตาม MOU เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะก็ต้องแจ้งกับนายทะเบียนให้ทราบภายใน15วันเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานตรงนี้จะมีเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอย่างเดียวอย่างเช่นคนต่างด้าวติดยาเสพติดศาลพิพากษาสิ้นสุดก็เพิกถอนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปขอต่อขอเปลี่ยนก็เป็นปัญหาอีกหรือคนต่างด้าวสิ้นผลกฎหมายเราก็ต้องเพิกถอนค่ะอันนี้เป็นกระบวนงานสุดท้ายในการเพิกถอนค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ในภารกิจตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วนี่ดูแลทั้งหมดทุกกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นไหมคะท่าน
2: ปัญหาอุปสรรคนะคะก็ถ้าเป็นวงกว้างๆในระดับประเทศก็มีในเรื่องของความไม่เข้าใจระบบนะคะเมื่อเรายื่นเข้าระบบนะคะ

0: องคือถ้าใบอนุญาตทำงานหมดหรือสิ้นสุดเดินทางกลับประเทศไปเข้าทำงานมาตามมาตรา464อะค่
1: ะ
0: ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านั้นได้แต่จังหวัดอื่นๆที่ไม่มีอะค่ะก็ต้องเดินทางกลับประเทศหรือเรียกง่ายๆว่ากลับเสร็จแล้วก็ต้องรอมติครม.เปิดใหม่อีกรอบนึงนะคะข้อขัดข้องส่วนใหญ่ก็คือนายจ้างต้องติดตามในระบบอะค่ะเหมือนว่าเวลาเรายื่นอะไรไปในระบบเราก็ต้องดูว่าสิ้นสุดเสร็จสิ้นไหมอย่ายื่นแล้วอย่ายื่นแค่สิทธิ์แต่ต้องให้สำเร็จในกระบวนงานนะคะอย่างเช่นเราขอต่อสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1ได้ไปต่อใบอนุญาตทำงานอยู่ระหว่างทางต้องไปทำหนังสือเดินทางต้องไปตีวีซ่าต้องไปทำผลิตบัตรให้เรียบร้อยจึงจะสิ้นสุดกระบวนงานนะคะตามประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้นี่ก็ดำเนินการe-work permit ผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะต้องมีการติดตามคือถ้าทำในคราวเดียวในวันเดียวนี
0: ่ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จใช่ไหม
0: ไม่เสร็จค่ะเพราะว่าการทำงานนะคะเมื่อยื่นนายทะเบียนเสร็จใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอนายทะเบียนอนุมัติก็ต้องไปนัดผลิตบัตรผลิตบัตรเสร็จก็ไปทำหนังสือเดินทางหรือเสร็จแล้วก็ไปตีวีซ่าหรือทำ CI อะค่ะแล้วจึงเอาเอกสารเข้าระบบนั่นคือสิ้นสุดเพราะว่าการที่จะทำหนังสือเดินทางหรือ CI ก็ต้องอยู่ที่ประเทศต้นทางว่าเขามีความตกลงจะเข้ามาวันไหนปัจจุบันศูนย์ CI เปิดอยู่ที่สุราษฎร์นะ
1: คะ
0: ชลบุรีเชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่สงขลานะคะก็สามารถเดินทางไปทำได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะยกเว้นระนองระนองนี่ก็ถือว่าเขาโชคดีละ
0: เขาโชคดี
1: คือถ้าเกิดว่าเกิดการหลุดระบบออกไปนี่สามารถที่จะกลับประเทศต้นทางแล้วก็เดินทางเข้ามาใหม
0: ่
1: ก็อาจจะใช้มาตรา64ก่อนนะคะเพื่อที่เป็นการแก้ไขตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านฝากสักนิดหนึ่งนะคะถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการนะคะในเรื่องของการติดตามทุกขั้นตอนตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติครม.นะคะทุกมติสิ้นสุดแล้วซึ่งอยู่ในกระบวนงานของการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้จะเหลือแค่2มตินะคะที่จะต้องไปจัดทำหนังสือเดินทางและตรวจลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรมีมติวันที่11พ.ย. 68นะคะซึ่งท่านจะต้องไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือ CI และดำเนินการตีวีซ่าแล้วเสร็จก่อน31กรกฎาคม2569มิฉะนั้นคนต่างด้าวก็ดำเนินการไม่สิ้นสุดก็เป็นการสิ้นสุดใบอนุญาตทำงานกับอีกมติหนึ่งคือมติวันที่2ธันวานะคะที่จะต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือ CI ให้แล้วเสร็จนะคะแล้วตรวจลงตราวีซ่าภายใน28กันยา69นะคะให้แล้วเสร็จนะคะจึงจะมีสิทธิ์ทำงานดำเนินการได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าวันสุดท้ายคือ28กันยาปี2569ทั้ง2มติเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมที่ออกมาเมื่อปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะท่านแล้วตอนนี้ในส่วนของระนองนี่ตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะท่าน
0: ก็ประมาณ 80-90% นะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่คนละนองนะคะจะมีความกระตือรือร้นนะคะในการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ CI นะคะอันนี้เราไม่น่าเป็นห่วงนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกมติอะค่ะถ้าจะหลุดจากระบบก็ไม่เกิน30นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในกรณีที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าวนี่เขาจะไปทำงานที่จังหวัดอื่นๆนี้ต้องผ่านช่องทางนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะคือจริงๆแล้วถ้าหากว่ามาตรา64เรามีข้อกำหนดว่าจะอยู่ได้เฉพาะในอำเภอเมือง
0: ใช่ค่ะไม่เกิน50กิโลเมตรค่ะของระนองเพราะฉะนั้นกาญจนบุรีไปไม่ได
1: ้
0: กาญจนบุรีนี่เกิน50กิโลเมตรตามความตกลงระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่ว่าเขาอ่ะยกตัวอย่างเขาจะไปทำงานที่ชุมพรตรงนี้เนี่ยคือเขาเข้ามาทางนี้นี่จะต้องมีนายจ้างรองรับอยู่แล้วปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมคะท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงการจะไปทำงานจังหวัดอื่นเราเรียกว่าการเปลี่ยนนายจ้างเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนายจ้างทำได้มติครม.เท่านั้นมาตรา64เดินทางออกจังหวัดนองไม่ได้นะคะผิดกฎหมายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนนายจ้างไปทำชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตในทุกจังหวัดของประเทศไทยเราเรียกว่าเปลี่ยนนายจ้างโดยเปลี่ยนที่ในระบบ e-work permit นะคะสามารถยื่นได้ทุกจังหวัดนะคะ
1: ใน
0: ทะเบียนแต่ละจังหวัดก็

0: ทำการอนุมัตินะคะเมื่อเปลี่ยนนายจ้างเสร็จแล้วก็ดำเนินการแจ้งเข้าภายใน15วันเป็นการสิ้นสุดสามารถทำงานได้ถูกกฎหมายแล้วก็ในการผลิตบัตรก็ไม่ต้องผลิตถ้าจะนัดก็คือนัดเพื่อที่จะผลิตปรับเปลี่ยนหน้าบัตรนะคะหรือหลังบัตรตัวไหนที่ไม่กระทบหน้าบัตรก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตัวไหนที่กระทบก็เปลี่ยนแปลงรายการค่ะ
1: ค่ะค่ะคือตรงนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารไหมซึ่งจริงๆนี้ท่านก็มีล่ามอยู
0: ่
1: ประจำสำนักงานนะคะในการดูแลตรงนี้กันนะคะแล้วก็ใน เรื่องอื่นๆนะคะก็ทราบว่าวันนี้ท่านก็มีหลายๆเรื่องที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแล้วก็แรงงานต่างด้าวกันด้วยนะคะซึ่งในเพจ Facebook ของเรานี่ก็จะมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก็ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะท่านก็มีอะไรท่านก็ฝากตรงนี้ได้เลยนะคะท่านในเรื่องถัดไปที่เราจะคุยกันนั่นคือข้อกฎหมายต่างๆเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันบ้างแล้วในเรื่องงานที่คนต่างด้าวห้ามทำท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะท่าน
0: ค่ะค่ะการทำงานของคนต่างด้าวนะคะโดยปกติเหมือนที่บอกในช่วงแรกนะคะว่าทำได้แค่กรรมกรกับงานบ้านนะคะแต่เมื่อทำงานมานานๆนะคะด้วยความที่เราก็เข้าใจนายจ้างขาดแคลนแรงงานเมื่อวานก็อ่านข่าวนะคะที่ชลบุรีน
1: ะ
0: ต่างด้าวทำงานในร้านทำเบาะนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะทำไปทำมานายจ้างก็ด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็ทำงานอยู่นานก็ให้ประกอบทำเบาะทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่10ทำไปทำมากลายเป็นช่างทำเบาะแล้วก็หนีนายจ้างไปเปิดร้านเป็นช่างทำเบาะเสียเองนะคะตัวนี้ทำไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่นายจ้างสงสารนะคะว่าเมื่ออยู่ในนี้แล้วอยู่ในงานก็ให้ทำเป็นช่างเสียซึ่งทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสงสารนำมาซึ่งการแย่งอาชีพของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นงานห้ามของคนต่างด้าวมี4บัญชีนะคะในบัญชีแรกก็คืองามโดยเด็ดขาดที่เราพบเจอในจังหวัดนองก็จะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์นะคะด้วยนายจ้างบอกว่าโอ้คนไทยเลือกงานขี้เกียจรอนานทำงานเช้ามาก็หายสายมาก็ไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าท่านให้เขาทำบ่อยๆนะคะเขาจะเกิดการเป็นแย่งอาชีพนะคะเขาอาจจะไปซื้อวัตถุดิบหรือผลิตเองนะคะขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะงานนวดงานช่างเสริมสวยนะคะงานเสมียนตรานะคะที่ท่านเห็นว่าอยู่ในโรงงานให้เขาติดต่อคนต่างด้าวเองตรงนี้ก่อให้เกิดการแย่งอาชีพในอนาคตนะคะเราอย่ามองว่าอ๋อมันขาดแคลนแรงงานภาครัฐต้องเข้าใจนะว่าจะไม่ให้เขาทำจ้างมาแค่นี้ทำแค่นี้เราก็เลยนายจ้างก็เลยให้ทำตลอดทุกกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเมื่อเขามีความเข้มแข็งเขาก็ชักชวนกลุ่มเขาไปทำนะคะเมื่อถามว่าทุกวันนี้ค่ะนโยบายของท่านผู้ว่านะคะให้ปราบนะคะการทำผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะโดยผู้ว่ามีนโยบายอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อทำผิดก็ต้องดำเนินคดีนะคะอย่างเช่นงานห้ามอีกตัวหนึ่งก็บัญชี3เป็นช่างก่อสร้างนะคะที่เป็นช่างก่อสร้างช่างกระเบื้องนะคะเมื่อเราตรวจจับนะคะพบค่อนข้างเยอะที่มีกระทำความผิดเราก็จับนะคะทุกวันนี้สาเหตุอะไรคะเขาไปแย่งอาชีพคนไทยไปรับเหมาเองค่ะท่านทุกวันนี้เมียนมาไปรับเหมาเองแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของช่างก่อสร้างน้อยลงเพราะอาจจะมองเห็นว่างานเหล่านี้เป็นงานหนักแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานนานแต่ค่าแรงก็อาจจะน้อยคนเมียนมาก็เลยไปเหมากันเองเราก็จับเป็นไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะค่ะเป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดนะคะเหมารับก่อสร้างอีกบัญชีหนึ่งบัญชีสองในระนองไม่ค่อยมีค่ะเป็นบัญชีของอาเซียนนะคะวิศวะสถาปัตย์นะคะถัดมาเป็นบัญชี4นะคะบัญชี4ก็เน้นย้ำนิดหนึ่งเมื่อวานก็ไปทานข้าวในห้างแห่งหนึ่งนะคะไม่ใช่จังหวัดระนองนะเป็นขายของหน้าร้านถามว่าต่างด้าวทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ท่านต้องขออนุญาตเพื่อที่จะให้เขาขายของหน้าร้านเก็บเงินทอนได้นะคะส่วนใหญ่แล้วในห้างอะค่ะก็เข้าใจว่าต่างด้าวขายของได้เก็บเงินได้แต่ต้องขอขายบัตรขายของหน้าร้านแล้วก็ติดบัตรให้ชัดเจนนะคะว่าเขาขายของหน้าร้านจับเงินทอนได้ค่ะอันนี้เป็นบัญชี4ค่ะค่ะเมื่อวานก็ไปนั่งอยู่ก็ โอ้ถ้าเราไม่รีบปรามตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นการกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ปราบยากเหมือนที่ตอนนี้เราปราบตามเกาะต่างๆก็ทราบกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะนะคะท่านคือถ้าว่าได้รับอนุญาตตรงนี้ต้องติ
0: ดบ
1: ั
0: ตร
1: ให้เห็นชัดเจน
0: แสดงชัดเจนค่ะ
1: ค่ะ
0: บัตรขายของหน้าร้านค่ะ
1: ค่ะหรือเป็นร้านถ้าว่าไปตามตลาดนัดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเปิดร้านขายพวกพืชผักต่างๆนี่
0: ไม่ได้ค่ะถ้าขายเองไม่ได้แต่ถ้ามีนายจ้างค่ะเราก็โดยอนุโลมนะคำว่าหาบเร่แผงลอยมันไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอนายจ้างบอกเขามีร้านอยู่ประจำแต่เขามูฟไอตัวขายมาขายที่ตลาดตรงนั้นก็ขายได้เพราะว่าเขามีร้านเป็นหลักอยู่นะคะแต่ถ้าเล่โดย 100% ไม่ได้นะ
1: คะ
0: เปิดเล่แผงลอยในตลาด 100% ไม่ได้ส่วนใหญ่ที่นายจ้างในระนองที่เราเห็นเล่กันอยู่เขามีร้านอยู่อะค่ะ
1: อ
0: ย่างเช่นตลาดล่างก็จะมีร้านหลักอยู่แล้วก็ไปเล่ไปเปิดขายนะคะเรียกว่าแผงรองของเขา
1: ค่ะค่ะท่านมีอะไรจะฝากถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการไหมคะที่ตอนนี้ขาดแคลนแรงงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างในช่วงท้ายรายการกันเลยค่ะ
0: ค่ะของจังหวัดระนองนะคะกล่าวย้ำทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีนโยบายว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องมาตรา64นะคะเพื่อเข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมติครม.เปิดขึ้นมากลุ่มเหล่านี้ก็สามารถขึ้นมติครม.ได้นะคะเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างการขาดแคลนแรงงานนะคะเป็นความโชคดีของจังหวัดระนองนะคะมาตรา64เยียวยาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกอย่างนึงที่เน้นย้ำนะคะก็คือเมื่อคนต่างด้าวนะคะไปเข้ากับนายจ้างใหม่นะคะนายจ้างก็ต้องบริหารจัดการนะคะตามกฎหมายชื่อกฎหมายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งภาครัฐนายจ้างคนต่างด้าวนายจ้างมีหน้าที่อะไรนายจ้างมีหน้าที่แจ้งเข้าเปลี่ยนนายจ้างและแจ้งออกนะคะเน้นย้ำแจ้งเข้าเมื่อคนต่างด้าวเข้าทำงานกับท่านภายใน15วันท่านต้องมายื่นแจ้งเข้านะคะเมื่อคนต่างด้าวออกจากท่านภายใน15วันท่านต้องยื่นแจ้งออกนะคะท่านจะบอกว่าท่านไม่ทราบไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันมีบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานทำหน้าที่นะคะแทนนายจ้างนะคะเรียกว่าบริการนะคะบริการเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับจัดหางานเป็นเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมประมาณ450บาทในการเปลี่ยนนายจ้างส่วนคนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งเข้านะคะเขาไม่มีหน้าที่แจ้งออกถ้านายจ้างแจ้งออกแล้วถ้าเขาเจอคนต่างด้าวบอกเขาว่าเราแจ้งออกกับคุณแล้วนะให้คุณไปหานายจ้างภายใน60วันสำหรับคนต่างด้าวเนา
1: ะ
0: แล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน60วันแต่ของนายจ้าง15 วัน 15 วันนะคะมิฉะนั้นจะมีความผิดนะคะเราจะไปบอกว่าคนต่างด้าวแจ้งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสงสารทั้งฝั่งนายจ้างคำว่าสงสารคือเมื่อไปเข้านายจ้างใหม่ก็ไม่รู้ไปแจ้งออกก็ไม่รู้ก็เกิดมีการกระทำความผิดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กันด้วยความมิตรกระจิตมิตรกระใจนะคะในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการพูดคุยนะคะไม่อยากจ้างเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราไปแจ้งออกแล้วนะเอาไปแจ้งออกให้เขาด้วยนะคะที่ปัจจุบันที่พบเจอมากที่ศูนย์ช่วยเหลือเราอะค่ะศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเกือบ 50% นะคะต่างด้าวไปดำเนินการขอความช่วยเหลือเหตุอะไรคะเหตุนายจ้างไม่ได้แจ้งออกค่ะแล้วไม่ให้ใบแจ้งออกกับเขาเขาก็ไปแจ้งออกบางคนเขาบอกว่านายจ้างแจ้งออกแล้วแต่ไม่ให้ใบแจ้งออกเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นใบแจ้งออกถือเป็นเอกสารอย่างหนึ่งแทนใบอนุญาตทำงานถ้าเราไม่ทำมันก็ผิดอีกกฎหมายหนึ่งนะคะมาตรา131นะคะไม่ให้เอกสารกับเขาถือเอกสารไว
1: ้
0: ซึ่งในกฎหมายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากค่
1: ะ
0: ถ้าเราคุยกันก็เป็นวันนะคะแต่นายจ้างจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เมื่ออะไรก็ตามเอกสารเป็นของแรงงานก็ต้องให้แรงงานถือไว้ค่ะให้เขามีสิทธิประโยชน์ในการดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะค่ะทั้งใบอนุญาตการทำงานก็ต้องให้เขาถือไว
0: ้
1: นะคะในจ้างถือเองไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของการแจ้งออก
0: ไม่แจ้งออก
1: ก็ต้องให้เขาเพื่อที่เขาจะ จะได้ดำเนินการในการแจ้งเข้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะกับนายจ้างรายอื่นต่อไปกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหมดเลยนะคะในการดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลต้องการที่จะเอาแรงงานต่างด้าวที่เราเรียกกันว่าอยู่ใต้ดินในระบบวันนั้นเราพูดตามภาษาไม่ใช่ภาษาราชการแล้วก็เอาขึ้นมา
0: ให้ขึ้นมาถูกต้อง
1: ถูกต้องแล้วก็จะได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังประเทศต้นทางมีเรื่องสวัสดิการต่างๆก็ถือเป็นข้อดีตรงนี
0: ้
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านจัดหางานค่ะที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยในช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้เวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการอันดามันวันนี้พร้อมด้วยนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะขอร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economyโอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อทำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพางบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
2: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
3: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
2: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
4: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากเสพสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
3: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้นะคะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะคะเช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนายการรับหน้าที่ดำเนินรายการและก็ช่วงนี้น้องดิวสุรัตติดในส่วนของการฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมาเจอกับนุรีทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันมีงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30 มิถุนายน 2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่าง8-9 มิถุนายนนี้นะคะต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามนั้นเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดในการเดินทางนะคะการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF นะคะครั้งที่3ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิตินายรัฐมนตรีจะร่วมหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองค่ะทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเต้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกับการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ เหตุเพราะว่าลูกนั้นใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนั้นนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่นั้นถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รับรู้ด้วยนะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เห็นด้วยนะคะก็ยืนยันค่ะว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณเวลานี้นะคะก็เป็นเพียงขั้นตอนของการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ได้ทันทีค่ะซึ่งขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาแล้วก็สำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและก็เดือดร้อนจริงๆนะคะเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้ทางกระบวนการคัดกรองแล้วก็สำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จในภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองค่ะมาทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังมาเลเซียนะคะระงับนำกุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขออนุญาตให้ข้อมูลประเด็นเรื่องกุ้งที่กำลังพูดถึงในโซเชียลในขณะนี้ว่าเรามีความตั้งใจช่วยพี่น้องชาวประมงเมื่อเกิดปัญหาเหตุเฉพาะหน้าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่ไปกับการหาทางออกระยะยาวเหมือนเช่นที่ทำมาในทุกเรื่องขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะจุดเริ่มต้น 1. มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569 2. การระงับการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังจากพบว่าปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยทุกมาตรการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค3. การระงับนำเข้ากุ้งไทยของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบในวันที่28พฤษภาคมและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนสำหรับการแก้ไข 4. รัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.กำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว 5. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เราพร้อมที่จะยกระดับหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องในระดับ WTO และอาเซียนโดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคต.ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 6. กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยจากตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียในช่วงปี2019อยู่ที่300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทต่อเดือน7กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเบื้องต้น13มาตรการอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายดูดซับกุ้งไทยได้เดือนละ400ตันต่อเดือนทั้งการหาตลาดทดแทนทั้งการเปิดจุดรับซื้อกุ้งรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลผลิตที่ถูกกระทบมาจำหน่ายสรุปในระหว่างที่รอการประสานการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งตอนนี้ทางกรมประมงกำหนดวันหารือเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ลงมือทำในขณะนี้คือการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยการช่วยหาทางในการเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าไม่ใช่แค่จัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแล้วจบเพราะอย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหลากหลายมาตรการในทุกช่องทางที่เราทำได้โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือทั้งในระดับองค์การการค้าโลก WTO และในระดับอาเซียนเราจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือในส่วนของนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะก็บอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังจากมาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทยโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะดีอีนะคะยืนยันว่าเป็นข่าวจริงในเรื่องของเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวง DE ได้ตรวจสอบข่าวเรื่องเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรวจสอบร่วมกับกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือผู้บวชในศาสนาผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนหรือนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อเดือนผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จบำนาญขอไปค่ะผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรก็คือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน 2. ไม่มีบัตรเครดิต 3. มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท 4. มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ5ค่ะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะ5ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็คือดังนี้นะคะห้องชุดคอนโดมิเนียมทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถเพื่อการเกษตรค่ะทั้งนี้สามารถถือครองยานพาหนะในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นได้ประเภทละไม่เกิน1คันพร้อมย้ำว่าขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งก็ได้รับ การเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ที่เราสนใจหรือว่าเราเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆว่าเป็นลิงก์จริงๆของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่นะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเรื่องของนำชื่อนะคะนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนั้นนะคะก็เมื่อช่วงต้นรายการก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อนะคะถึงในเรื่องของความปลอดภัยนักเรียนกันบ้างนะคะความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องเป็นอันดับหนึ่งรัฐบาลรับมือน้ำท่วมเชิงรุกค่ะให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและก็รับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานวิธีของการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็ออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของออนดีมานหรือว่าออนไลน์หรือว่าออนดีมานออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานค่ะตามความเหมาะสมขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปลนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดค่ะนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและก็สิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีนะคะส่วนในส่วนของมาตรการระยะยาวนั้นก็จะเน้นเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายแล้วก็ประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีจากนั้นให้สถานศึกษารายงานความเสียหายของอาคารเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากสปท.ตามระเบียบวาระเร่งด่วนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะชวนล่องใต้นะคะเปิดฉากไปแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากับงานซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยนะคะขนกูรูดีไซเนอร์ร่วมเวทีเสวนาที่เซ็นทรัลหัดใหญ่วันแรกก็คือวันที่6มิถุนายนนั้นเรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นครั้งที่2ภาคใต้ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเดินหน้ามุ่งมั่นยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลค่ะไฮไลท์สำคัญประจำวันนะคะวันแรกเลยไฮไลท์วันแรกเลยนะคะก็ทุกคนชวนทุกคนมาร่วมเปิดมิติใหม่ของแฟชั่นไทยบนเวทีโลกผ่านเวทีเสวนาวิชาการสุดเข้มข้นในหัวข้อแฟชั่นไทยกับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะจากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากดีไซเนอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศนะคะ การเสวนาในวันแรกค่ะวันแรกก็คือเมื่อวันที่6นะคะการเสวนาในวันแรกก็ได้พาผู้ร่วมงานนั้นไปเจาะลึกแนวคิดแรงบันดาลใจแล้วก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการนำทุนวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานต่อยอดแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับผ้าไทยก้าวสู่อนาคตด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนค่ะงานยังมีความคึกคักต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6ไปจนถึง8 6 7 8 3วันด้วยกันนะคะซึ่งชาวสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ห้ามพลาดทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะแวะไปเติมแรงบันดาลใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยตลอดทั้งวันได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะฟังกันเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

่วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ46นาทีนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026สร้างปรากฏการณ์แห่งความหลากหลายเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่พลายซิตี้ระดับโลกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นค่ะ17นาฬิกาบรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพลายพาเรตนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการค่ะโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางละลิตามณีศรีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายสุปกรณ์สุวรรณนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินขบวนภูเก็ตพลายพาเรต2026เพื่อแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่าย LGBTIAN+ นะคะจากในแล้วก็ต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในการนี้นะคะขบวนภูเก็ตพลายพาเรต2026เคลื่อนผ่านเส้นทางบริเวณถนนเลียบชายหาดป่าตองเข้าสู่ซอยบางลาสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่สะท้อนพลังของความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็การยอมรับความแตกต่างพร้อมส่งสารสำคัญถึงการเคารพสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเปิดพื้นที่แห่งโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะจากอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปที่พังงาสำหรับภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026จัดขึ้นค่ะภายใต้แนวคิดบีลาวบีพลาวบียูนะคะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายตลอดจนตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพลายซิตี้เน็ตเวิร์กในระดับนานาชาติด้วยต่อกันที่พังงากันบ้างพังงาปลื้มเมือง

เก่าตะกั่วป่าก้าวสู่เวทีโลกนะคะรับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ยืนยันศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากลค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569นะคะที่ห้องกมลทิพย์ชั้น2โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพนายเพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นางพิสมัยวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสมชายประเสริฐพรพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่านายสรุตอุกฤษนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าแล้วก็ดร.พิเศษเสนาวงศ์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์แห่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะรับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก Green Destination Award นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการรับจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีค่ะการได้รับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดพังงาในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมค่ะที่กระบี่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่กระบี่เพื่อที่จะติดตามโครงการคมนาคมหารือเปิดบริการเครื่องบินน้ำค่ะซึ่งวันนี้นะคะช่วง 9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานแล้วก็ผลของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติธรกุลนายธิรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำค่ะของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดและบริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีกำหนดลงพื้นที่หาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในช่วงบ่ายมีกำหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหารือถึงแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อยกระดับศักยภาพการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ต่อไปด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยจังหวัดระนองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชารินทร์เวสสะภักดีจังหวัดระนองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7ก็จะมีนักกีฬา15คนจากประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะกับการแข่งขันกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียนะคะณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ต้องแสดงความดีใจยินดีด้วยกับเด็กหญิงณัชชารินทร์เวสสะภักดีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7นั่นเองค่ะปภ.เร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัด
ขออภัยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในส่วนของปอพอนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับในส่วนของฝั่งอันดามันแล้วนะคะแต่ว่าปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับปอพอกับการเร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในการส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอนะคะสั่งการปอพอในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักพร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยจังหวัดลำปางผันน้ำแม่ตาลเลี่ยงชุมชนห้างฉัดขณะที่จังหวัดสุโขทัยนั้นนะคะมีการเดินหน้าสำรวจจุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ทางปอพอได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจังหวัดโดยด่วนหากว่ามีการขอรับการสนับสนุนหรือว่าสถานการณ์ที่รุนแรงนะคะโดยเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่งอยู่ที่ 90,000 ลิตรต่อนาทีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านข่วงหมู่ที่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อที่จะผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกแล้วก็โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติหากพบเห็นหรือว่าประสบเหตุสาธารณภัยโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็แถมอีกนิดนึงนะคะกับเรื่องราวข่าวสารของทางพอพอแล้วกันช่วงไทยนี้ค่ะมองดูเวลานะคะเวลาหมดแล้วเราจึงทายกันด้วยงานเพลงเพราะๆจบไม่จบต้องขออภัยด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยาวๆกันเลยจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับหนูรีวัชรีตนาการนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
5: เมื่อเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
1: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
0: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
1: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
0: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะวันนี้เสียงแปลกใหม่นะคะนักจัดรายการหน้าใหม่น้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศรีรัตน์ค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบอันดามันมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่7แล้วก็วันนี้วันที่8กันด้วยนะคะรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้กันด้วยค่ะแล้วก็ปักหมุดงานใหญ่อีกหนึ่งงานตลอดเดือนมิถุนายนสำหรับประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือ Thailand Pride Month Festival 2026นะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกแล้วก็สำคัญกับพี่น้องชาวอันดามันของเรากันด้วยนะคือวันทะเลโลกนั่นเองค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและก็งานสุดท้ายก็จะเป็นของดีเมืองกระโปงของเรานะก็อบจ.ของเราจัดใหญ่นะคะปีนี้ก็จะมีงานของดีของเมืองกระโปงกันด้วยสำหรับรายละเอียดของประเด็นข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมารับชมกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาติดตามข่าวในเรื่องในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะสำหรับนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะและก็ยังคงอยู่จนถึงณตอนนี้นะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานกันด้วยนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ติดตามการจับกุมผู้บุกรุกที่ดินของอุทยานซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการยึดมาหมดแล้วแล้วก็ดำเนินเป็นคดีความแล้วทั้งหมดนะคะในแง่หนึ่งนะคะก็มองว่าก็ขอยอมรับว่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะหรือผู้ที่ซื้อบางรายก็อาจจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ซื้อที่ดินโดยไม่รู้ว่าเอกสารสิทธินั้นมีชอบด้วยกฎหมายแต่ทว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยนะคะส่วนสุดท้ายแล้วก็คงก็จะเห็นเองว่าคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าหรือชายหาดชายทะเลเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นี่คือเพราะนี่คือสมบัติของชาตินะคะที่เราต้องเอาคืนกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรณีที่พูดถึงหาดบางเทาด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนโดยระบุว่าท่านนายกเองเนี่ยค่ะก็ให้ความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้สั่งการมาให้กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาตินะคะนัดประชุมอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะหารือแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันในการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนไปพร้อมกันค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นในไฮไลท์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งด่วนการแก้ไขเร่งด่วนในส่วนของปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรงในพื้นที่ภูเก็ตกันด้วยโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาตินะคะก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ชายฝั่งในเขตอุทยานเพื่อที่จะพิจารณาจุดที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือลอยน้ำนะคะเพื่อรองรับโครงการคมนาคมทางน้ำหรือว่าโบ๊ทแท็กซี่นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะโดยจะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำการณอุทยานแห่งชาตินะคะจากนั้นก็จะมีการประชุมติดตามผลของคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายฝั่งที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยนะคะเพื่อวางแผนแล้วก็หาแนวทางป้องกันการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวต่อไปค่ะนอกจากในส่วนของจังหวัดภูเก็ตแล้วในส่วนของจังหวัดกระบี่เองก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางถึงสนามบินกระบี่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะนอกจากนั้นก็ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็เยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่แล้วก็ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตแล้วก็จะมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่หาดทับแขกด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นภารกิจของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยในการลงพื้นที่ทั้ง2จังหวัดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดงานใหญ่ในเดือนมิถุนายนของประเทศไทยนั่นก็คือการจัดงานไทยไพร์มันเฟสติวัล2026นะคะเพื่อฉลองความเท่าเทียมตลอดทั่วไทยเลยมีทั้งหมดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะยังรวมไปในทุกภาคของประเทศไทยด้วยและในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026นะคะและก็จะมีจัดอีกนะคะในโซนของจังหวัดรังนะคะก็จะเป็นรังไพร์2026ก็จะจัดที่วันที่13มิถุนายนณโรบินสันรังค่ะ
ในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็จัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีที่กระบี่พรายมันกระบี่พรายค่ะ2026จัดวันที่20มิถุนายนณจังหวัดกระบี่แล้วก็ปิดท้ายของภาคใต้ที่หาดใหญ่พรายเฟสติวัล2026ค่ะจัดด้วย2วันจัด2วันด้วยกันนะคะก็จะเป็นวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนนะคะณดิอาน่าซีนิเพล็กซ์หาดใหญ่ค่ะพรายมันนะคะถือเป็นเทศกาลสีสันแห่งความเท่าเทียมตลอดเดือนมิถุนายนนะคะถึงเวลาที่จะต้องเติมสีสันให้กับเดือนมิถุนายนให้กับความหลากหลายทางเพศและก็ความเท่าเทียมกันของทุกเพศทุกวัยนะคะในปีนี้ประเทศไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้แสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะใครที่มีแผนที่จะไปฉลองที่ไหนก็ลองดูพิกัดที่ใกล้ตนเองแล้วก็พาชวนคนที่รักชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปร่วมสนุกกับสีสันแห่งพรายได้ทั่วประเทศเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็รับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2บทเพลงนะคะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

กลับมาช่วงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของวันสำคัญอีกหนึ่งวันของโลกเลยทีเดียวนะคะก็นั่นคือวันทะเลโลกซึ่งฝนมองว่าจะเป็นวันสำคัญไม่ใช่แค่ทั่วโลกแต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองฝนก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายทะเลนะคะวันนี้วันสำคัญวันนี้นะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกนั่นเองค่ะก็วันที่8มิถุนายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะคะโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2551นะคะทะเลและมหาสมุทรกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากขยะพลาสติกมลพิษแล้วก็การทำประมงเกินขนาดและส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ความสมดุลทางธรรมชาตินี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทะเลแล้วก็มหาสมุทรด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็แยกขยะแล้วก็จัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองหรือทะเลนะคะใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ร่วมกันดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลกันด้วยเพราะว่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ก็คือรากฐานของโลกที่ยั่งยืนค่ะร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและก็มหาสมุทรเพื่อส่งต่อความงดงามแล้วก็ความสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะเมื่อเป็นวันทะเลโลกแล้วมาดูในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะ

คงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เองก็จะนำชุดปฏิบัติการดำน้ำนะคะลงพื้นที่เฝ้าติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวทางเชิงรุกนะคะในการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของแนวปะการังในครั้งนี้นะคะก็จะถูกนำไปประเมินอย่างละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แนวโน้มของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของหมู่เกาะซิมิลันด้วยนะคะการประสานความร่วมมือแล้วก็ดังกล่าวนะคะจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ระบบนิเวศได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะมาดูประเด็นข่าวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของดีกระปงค่ะอันนี้นะคะอบจพังงาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานรวมของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนบ้านนะคะมังคุดทิพย์พังงาผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ไฮไลท์ของงานนะคะก็เริ่มตั้งแต่10โมงค่ะพบกับการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายของออนไลน์นะคะนะสวนเย็นจิตกระปงเวลาต่อไปค่ะ 11 นาฬิกานะคะก็จะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยนะคะและในส่วนของช่วงบ่ายสนุกกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่นุ้ยสุวินาอาสยามค่ะก็ทางอบจ.พังงานะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองแล้วก็พื้นที่รอบๆนะคะมาร่วมกับกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วก็กลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกพุ่ง
1: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้ซี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลย
0: มาเล่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือ2ประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตเลติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพ ร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่นัยยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธาวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกรรมฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนา ของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้แม้ในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันให้เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
5: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจรางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2 ใน 3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีมีปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปหรือมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10 ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิประชาชนรายใดทั้งสิ้น
7: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
6: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2 เดือนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1 ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/ฟ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
9: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปกศรีสีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness and Halal Economyรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายกชนันท์กล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่อง ื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
13: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warningในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอภูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
14: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
15: างสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังสันติการแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
16: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
17: ผมวิทูลเลี่ยนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุด ถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
16: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
1: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
1: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
20: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเพราะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอตเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาระบินที่2ปภาวินวรีวราชที่3คาไวบาควิรันจากฟิลิปปินส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุฑาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติโมฮัมหมัดฟาริสตุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้าน ในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTubeมียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี3-2เซต6-1 4-6 6-4 6-7 ไทเบรก5-7 และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พาร์282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปซจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดอร์ซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์ปุริมภัสสรการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เนื้อคำว่าเสอเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรเสอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าเสอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่า

0: สนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้

0: ไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งๆที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569วันนี้พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยกลับมาแล้วนะคะ
1: กลับมาแล้วครับรายงานตัววันนี้แหม คิดถึงคุณผู้ฟัง
0: หายไป2 สัปดาห์
1: นะครับ แต่ก็กลับมาด้วยความสดชื่นนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังวันนี้จะสดชื่นเช่นกัน
0: ชาร์จแบตมาแล้วนะ
1: ใช่เชื่อว่าหลายท่านคงชาร์จเช่นกันนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา น
0: ะ
1: วันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาของความชุ่มฉ่ำคลายร้อนลงมาบ้างนะสายฝนนะครับส่วนรายการของเราก็เช่นเคยครับยังคงนำพาสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตมาฝากกันเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันนะครับนอกจากเราสองคนแล้วคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีขอไปครับควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานรับสายทั้งหมดฝั่งนะครับนิวมีเดียก็เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังน
0: ะครับ
1: ด
0: ู
1: แล Facebook Live กันอย่างต่อเนื่องทุกวันนั่นเองวันนี้ Facebook Live ก็ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับฉากหลังนี่เขียวสมกับเป็นช่วงเวลา ของฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับก็พาไปที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระครับแซ่ตอมออร์แกนิกฟาร์
0: ม
1: เที่ยวกันแบบชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับเพราะที่นี่คือที่สำหรับคนรักการเกษตรจำหน่ายสินค้าเกษตรดูวิถีการทำเกษตรและก็มีบริการห้องพักแบบโฮมสเตย์ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ
0: ใครอยาก
1: เปลี่ยนบรรยากาศดู
0: อยู่พื้นที่เขียวๆดูสดชื่นนะคะ
1: ที่พาไปพื้นที่สีเขียวจังหวัดสุรินทร์ในช่วงนี้เพราะว่าวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้กองทัพภาคที่2และก็จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดเนี่ยนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติในกิจกรรมท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนินสัน
0: ค่ะ
1: ก็ปราสาทตาควายนี่ปิดมานานนะจากสถานการณ์ขัดแย้งเนี่ยแต่ว่าวันนี้เริ่มที่จะทยอยเปิดแล้วแล้วก็จะเป็นการชิมลางก่อนนะครับผ่านไป 6-7 มิถุนายนครั้งแรกแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าผลตอบรับเป็นไปด้วยดีผู้เข้าร่วมเที่ยวชมเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับและ 13-14 มิถุนายนนี้แก้ตัวใครที่ยังอยากจะไปนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไปชมปราสาทตาควายและเนิน350สัมผัสประวัติศาสตร์ความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้านักท่องเที่ยวก็จะเดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญหลายๆจุดด้วยกันตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวนั่นเองแล้วก็แน่นอนในระหว่างนี้ก็จะมีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีเจ้าหน้าที่นะครับก็ดูแลทั้งส่งนะครับส่งรถไปรับในจุดรับส่งนะครับเพื่อที่จะเข้าออกไปยังพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการท่องเที่ยวนั่นเองก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะครับหลังจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดมาโดยตลอดวันนี้ก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศเปิดกว้างเช่นนี้ก็ไปช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดสุรินทร์เขากันนะครับช่วงนี้นี่เป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทยแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะว่าในเรื่องของภารกิจนายรัฐมนตรีกันต่อนะคะตอนนี้ท่านนายรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วเข้าร่วมประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะคะตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงที่ท่าอากาศยานหนอยบ่ายนะคะกรุงฮานอยใช่ไหมคะหนอยบ่าย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ออกเสียงหนอยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเยือนแห่งเป็นทางการจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนโดยท่านจะพบปะกับภาคเอกชนที่ลงทุนในเวียดนามค่ะแล้วก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนจะหารือกับผู้บริหารบริษัท FPT Corporation เวียดนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการรับประทานอาหารร่วมกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับค่ะ
1: นะครับนอกจากเรื่องของการต่างประเทศนะครับที่คึกคักมากในช่วงนี้แล้วเรื่องภายในประเทศท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ละเลยในการที่จะดูแลเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดความคืบหน้าสดๆร้อนๆกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการแล้วนะครับให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์และทำให้ลูกนั้นต้องใช้ลดหย่อนเนื่องจากว่าลูกใช้ลดหย่อนภาษีคือลูกใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยเนื่องจากในกฎเกณฑ์ในส่วนนี้นะครับทำให้พ่อแม่นั้นถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายเนี่ยตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนและความกังวลก็นำมาพิจารณาแล้วก็เป็นข้อสั่งการมาให้กระทรวงการคลังทบทวนใหม่เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้มากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ต้องตัดสิทธิ์พ่อแม่นะครับในกรณีนี้นะครับบุตรบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยนะครับกลับถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีก็เลยเป็นการทบทวนกรอบตรงนี้ใหม่เพื่อกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันตัวตนมาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับทบทวนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและก็กฎเกณฑ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายไม่ต้องกลัวนะครับในกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นายกรัฐมนตรีได้ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการในส่วนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าลดกวาดปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายแล้วเป็นข่าวดีที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์กันนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ทราบเรื่องของการนำไปใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะคะแต่ว่าทางกรมการปกครองเนี่ยกระทรวงการคลังเองรวมทั้งกระทรวงการคลังด้วยนะคะก็ร่วมกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อที่จะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ามีการลงทะเบียนแล้วนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากพบว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้มาลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่หรือว่าพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้กลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปนะคะหากตรวจสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เอาละครับนั่นคือความคืบหน้าสดๆร้อนๆจริงๆก็เป็นข่าวดีที่เอามาฝากกันในช่วงต้นรายการตอนนี้ไปคุยกับอาจารย์เนตรดาวโยงศรีกันนะครับกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีข่าวอะไรมาฝากบ้างคะ
2: เหมือนเดิมค่ะแฟนรายการก็ใจดีร่วมบุญสมุนไพรมากับเราด้วยนะคะก็จะมีคุณสมคิดคงบุรีค่ะจากชัยนาทก็ส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์เจ้าประจำเราก็จะเป็นใบบัวเพชรค่ะหญ้าหนวดแมวดอกจำปาแล้วก็รากชะพลูส่งมา2กล่องเลยค่ะคุณรังสิมาพุ่มพวงค่ะอบจ.อุตรดิตถ์ค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์บริจาคเป็นมะลิซ้อนตากแห้งมาให้ก็ขอบคุณค่ะส่วนอันนี้เป็นการร่วมทำบุญโดยแม่สุภาพชัยศรีดอกมะลิค่ะแม่แสงวันแก้วบุญมารากกระเทียมนางธนากุลมหัศชริยานุสารอ่านผิดขออภัยค่ะนะคะใบหนุมานประสานกายนางนงนุชแก้ววงค่ะเป็นน้ำผึ้งโพรงจากป่าผู้จัดส่งค่ะรวบรวมจัดส่งมาจะเป็นคุณนราธิปแก้วเมืองอินชัยปราการเชียงใหม่ค่ะอวยพรมาให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขค่ะคุณประกอบแสงโสมค่ะคุณประกอบแสงโสมเป็นจดหมายจากนครพนมค่ะบอกว่าสมุนไพรเก็บแห้งจากต้นคุณหมอครับผมเป็นเหงื่ออักเสบมานานหลายเดือนแล้วเคี้ยวอาหารได้ไม่ค่อยดีอยากได้สูตรยาสมุนไพรที่คุณหมอให้กับคนไข้ในรายการที่ผ่านมาวันนั้นด้วยและมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยให้หายจากอาการหลงลืมบ้างเพราะผมชอบหลงลืมบ่อยขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงผมจะรอฟังที่วิทยุในรายการทั่วทิศนะคะทั่วทิศถิ่นไทยค่ะคุณประกอบเขาก็ส่งดอกมะลิมาให้ด้วยนะคะคุณประกอบ เป็นเหงื่ออักเสบค่ะเหงื่ออักเสบเนี่ยคราวที่แล้วให้สูตรไปแต่การให้สูตรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ได้สูตรไปแล้วจะหายนะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวด้วยอย่างเช่นการแปรงฟันการแปรงฟันเนี่ยก็ต้องดูยาสีฟันด้วยว่าบีบได้เป็นยาสีฟันประเภทอะไรบีบเต็มแปรงหรือบีบแบบนิดหน่อยแล้วก็ดูฟันเราเกเราซ้อนอะไรหรือเปล่าจะได้ทำความสะอาดตามซอกต่างๆถ้ามันมีการซ้อนกันเกซ้อนกันก็ควรจะมีน้ำยาบ้วนปากหรือใช้ไหมขัดฟันช่วยแล้วก็แปรงฟันเช้าเย็นเพื่อช่วยให้อาการเหงื่ออักเสบต่างๆเนี่ยลดถอยลงไปเจ้าเหงื่ออักเสบเนี่ยมันเกิดจากคราบจุลินทรีย์แล้วพอมันเกิดสะสมมากๆเข้าเนี่ยจากการแปรงฟันที่ไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียไอ้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็จะกลายเป็นหินปูนไปสะสมตามขอบเหงือกอะค่ะทำให้ขอบเหงือกมันบวมแดงมีเลือดไหลแล้วก็ฟันเราเริ่มร่นเพราะนั้นการที่เราถึงเวลาเราควรจะไปหาหมอขูดหินปูนเป็นเรื่องสำคัญจริงถ้าเราไม่ขูดเนี่ยเหงือกเราจะร่นไปเรื่อยๆแล้วฟันเราก็จะหล่มเพราะฉะนั้นการอมแค่น้ำยาบ้วนปากที่บอกให้ฟังเนี่ยมันไม่ช่วยถ้าตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการแปรงฟันหรือไปขูดหินปูนร่วมด้วยแล้วถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันจะกลายเป็นการอักเสบและลุกลามหรือที่เราเรียกกันว่าปริทันเนี่ยมันก็จะลามเข้าไปสู่อวัยวะอื่นๆซึ่งจะก่อผลเสียในภายภาคหน้าสูตรยาคราวที่แล้วค่ะสูตรยาคราวที่แล้วคุณประกอบจดด้วยนะคะก็จะมีขมิ้นชันผงค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะเกลือค่ะเกลือทะเลเราเนี่ยเกลือทั่วไปที่เราเกลือซองๆห่อๆก็ได้ค่ะเกลือทะเล2ช้อนโต๊ะสันส้มค่ะสันส้มเนี่ยทั่วไปจะรู้จักสันส้มเอามาตำให้แตกให้ละเอียดแล้วก็ตักมา2ช้อนชาไม่ต้องมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเหงือกมันจะแห้งเกินไป2ช้อนชาแล้วก็ใช้น้ำค่ะ750หลายคนจะบอกว่าแล้วน้ำ750มันเท่าไหร่ก็ประมาณ1ขวดแม่โขง1ขวดแม่โขงค่ะเทผสมลงไปต้มให้เดือดต้มเดือดเสร็จแล้วพักให้เย็นพักให้เย็นพอเย็นแล้วคนๆให้ไอ้ขมิ้นชันมันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็กรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นจริงๆยาก็ไม่เสียหรอกค่ะเพราะว่ามันมีเกลืออยู่จะไม่เข้าตู้เย็นก็ได้แต่แนะนำให้เข้าตู้เย็นเพราะเวลาจะอมบ้วนปากทีอ่ะเวลาเหงือกเราอักเสบเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนำให้ใครอมยาอะไรร้อนแล้วก็การกินของร้อนเหงื่ออักเสบก็จะยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่เวลาจะอมน้ำยาบ้วนปากตัวนี้อมแบบเย็นๆออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อมเลยอมไว้สัก2นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆบ้วนทิ้งไปโดยไม่ต้องคั่วน้ำซ้ำนะบ้วนทิ้งไปเรื่อยๆบ้วนทิ้งไม่ต้องคั่วน้ำซ้ำหลังจากนั้นก็เราก็เช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นทำเช้า1ครั้งกลางวัน1ครั้งเย็น1ครั้งเพื่อให้ได้รักษาโรคในช่องปากด้วยแล้วก็อย่าลืมไปขูดหินปูนด้วยค่ะเพื่อโรคจะได้หายไวๆถ้าเราไม่ได้ขูดหินปูนยังมีเหงื่ออักเสบอยู่ไม่หายนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมเรื่องการแปรงฟันให้พออย่างน้อยก็แปรงให้ทั่วถึงอันไหนมีซอกมีหลืบก็ใช้ไหมขัดฟันช่วยไอ้พวกโรคเหงื่ออักเสบก็จะได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปอย่าพึ่งแต่ยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะปรับพฤติกรรมด้วยค่ะอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายได้เร็วและควรจะทำให้หายเร็วๆด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์ลืมอาการหลงลืมมียารักษาไหมคะ
2: อ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องกินเองแล้วล่ะ
1: ขอด้วยเม็ดนึงค่ะ
0: นั่นสิคะ
2: ใช่ค่ะอาการหลงลืมส่วนใหญ่ที่เราแนะนำเนี่ยเราแนะนำใบบัวบกเราแนะนำใบบัวบกให้รับประทานใบบัวบกเนื่องจากมีงานวิจัยเรื่องใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยกับตัวของขนแปะกล้วยก็ใช้ได้แปะกล้วยที่เป็นลูกเหลืองๆนะคะที่ลูกเหลืองๆที่เรากินในขนมหวานอะไรพวกนี้เราไม่ต้องกินในขนมหวานก็ได้เราเอามากินเป็นน้ำแกงจืดหรือกินธรรมดาเปล่าๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมหวานอย่างเดียวส่วนใบบัวบกเนี่ยแนมกินกับผักทั่วๆไปแนมกินก็คือแนมเป็นผักทั่วๆไปกินกับอาหารการกินใบบัวบกเนี่ยต้องเป็นใบบัวบกที่เขาวิจัยนะคะก็คือใบบัวบกแบบดั้งเดิมไม่ใช่แว่นแก้วไม่เอาแว่นแก้วมารับประทานนะคะแว่นแก้วรับประทานนะมันจะเป็นสีเขียวๆไม่มีรอยแยกผ่าของใบแต่ถ้าใบบัวบกเนี่ยใบกลมแล้วมีผ่าผ่าครึ่งแล้วก็เอามากินเป็นใบอ่อนๆสีเขียวอ่อนๆส่วนแว่นแก้วจะเป็นใบวงกลมไม่มีรอยผ่าและเป็นสีเขียวเข้มอันนั้นไม่ใช่งานวิจัยและไม่ใช่ใบบัวบกรับประทานใบบัวบกกับแปะกล้วย ก็ช่วยได้แล้วค่ะแล้วก็พยายามตั้งสมาธิทุกครั้งที่เราจะวางของก่อนที่เราจะวางของเนี่ยตั้งสมาธิทุกครั้งว่าเราวางของไว้ตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาถึงปุ๊บวางเลยแล้ววางแล้วไปเลยแล้วเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติตั้งสมาธิแล้วทุกครั้งที่วางของวางแล้วบอกตัวเองด้วยแล้วก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลงบ้านมาแล้วเราไปเปิดตู้เย
0: ็
2: นแล้วเราก็เอ๊ะจะเอาอะไรในตู้เย็นเนี่ย
0: จำไม่ได้
2: แล้วนึกไม่ออกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในกับหลายๆคนนะคะไม่ใช่กับเราเพียงคนเดียวแต่ถ้าถึงขนาดว่าลงมาตรงกลางบ้านแล้วจำไม่ได้ว่าตู้เย็นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะ
1: อ
2: ันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องพบหมอด่วนนะคะอันนั้นใบประบกรักษาได้ประมาณนี้เท่านั้นก็คือหลงหลงลืมเราตั้งสมาธิด้วยทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นทำสมาธิสักวันละ5นาทีก็ดีนะคะมันช่วยได้จริงๆ
0: สมาธิช่วยได้และที่บอกว่าถ้านึกไม่ออกให้กลับไปยืนที่เดิม
2: ก็เป็นก็ต้องไล่ใหม่ค่ะตัวเองก็เคยเป็นค่ะ
0: ไล่ความจำ
2: หากุญแจไม่เจอเนี่ยต้องนึกเลยว่ากลับเข้าบ้านมาแล้วเรามาตรงไหนบ้างเดินเหตุการณ์ตรงไหนก็ค่อยย้อนกลับไปก็เจอทุกครั้งแหละค่ะมันเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งสติในการที่เราจะวางของเพราะฉะนั้นตั้งสติทุกครั้งแต่เรื่องของการหลงลืมอย่างเช่นการอ่านตำราหรืออะไรพวกนี้เรื่องหลงลืมก็เป็นไปได้ในผู้สูงวัยก็อาจจะต้องอ่านซ้ำหลายๆครั้งมันก็จะค่อยๆจำได
0: ้ค่ะโอเคหมดแล้วนะคะอาจารย์เน้นย้ำเรื่องการบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะท่านใดอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรนะคะที่เราต้องการก็จะเป็นพวกมะลิชะพูดอกพิกุลใบหนุมารากกระเทียมพวกนี้
0: ค่ะ
2: รวมทั้งใบมะตูมแล้วก็รากมะตูมเนี่ยสามารถส่งมาร่วมบุญกับเราได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปนนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ02-706-2610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงของการเปิดสายแล้วอาจารย์วันนี้ยังไม่บอกเบอร์โทรเลยค่ะ
1: ค
0: มีผู้ฟังมาแล้วค่ะมารอ
1: รอไม่ไหวนะ
0: รอไม่ไหว
1: เรา02-276-9718สายแรกมาแล้วจากชลบุรีคุณวัดนะครับ
0: คุณวัดสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: คุณวัดปิดเสียงวิทยุหน่อยนะคะมันจะสะท้อนค่ะ
3: ค
0: ่ะฟังทางโทรศัพท์นะคะเชิญค่ะคุณวัดโทรจากชลบุรีนะคะ
3: ครับผมอายุ64 ปีนะครับ
0: ค่ะ
3: คือเมื่อจันทร์ที่แล้วเคยโทรคุยกับอาจารย์พอดีแฟนเขาได้สูตรกดไหลย้อนนะครับพอดีทำให้เขากินเขาก็รู้สึกว่าเป็นเพลียก็เลยกินไป2 ครั้งก็เลยให้เขาหยุดไปมันจะเป็นอาการข้างเคียงเปล่าครับ
2: เดี๋ยวนะคะไม่ค่อยได้ยิน
0: คุณบ้านพูดเสียงดังนิดนึงนะคะ
2: กดไหลย้อนใช่ไหมคะกดไหลย้อนที่
3: กดไหลย้อนที่ได้สูตรของอาจารย์ไปเมื่อจันทร์ที่แล้วนะครับ
2: มีแห้วหมูมีลูกยอมีมะตูมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมีอาการข้างเคียงไหมครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ไม่มีนะคะยกเว้นคนไข้มีภาวะโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือมีภาวะโพแทสเซียมหรือเปล่าคะ
3: อ
2: ๋
3: อใช่พอดีเขาเป็นโพแทสเซียมรั่วดิครับ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
0: โพแทสเซียมรั่วมีไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อคืออย่างนี้ในยาของเราอะค่ะในยาของเราเนี่ยเจ้าตัวลูกยอเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเราก็เลยจะให้เอาลูกยอไปปิ้งก่อนเพื่อลดภาวะโพแทสเซียมเพื่อลดภาวะโพแทสเซียมให้น้อยลงโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดแล้วก็กล้ามเนื้อวงแหวนเพราะฉะนั้นในกรดไหลย้อนในกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณกระเพาะอาหารหลอดกระเพาะอาหารกับตัวหลอดอาหารนะคะมันเกิดความเสื่อมมันก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ก็คือการย้อนของกรดขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเขามีภาวะโพแทสเซียมเนี่ยค่ะเจ้ายอเนี่ยมันมีโพแทสเซียมอยู่แต่ไม่น่าส่งผลให้อ่อนเพลียนะคะเพราะว่าถ้าเขารั่วเนี่ยเราใส่ลงไปสักพักมันก็ต้องรั่วออกไปอีกแต่การรักษากรดไหลย้อนก็จะรักษายากขึ้น
3: ครับตอนนี้ก็เลยเขาหยุดแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับแต่อันนี้ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งผ่านข้อที่สองก็คือผมได้สูตรของอาจารย์ทำไอ้น้ำยาบ้วนปากครับคือเอามาทำใช้บ้วนครั้งเดียวก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยครับอาจารย
0: ์
3: ดีมากเลย
2: ขอบคุณครับ
3: ครับผม
2: ก็บ้วนบ่อยๆนะคะมันจะได้หาย
3: ครับผมแล้วก็ขอถามอีกเรื่องหนึ่งคือผมรู้สึกว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตครับ คือปัสสาวะมันผิดปกติครับมันเป็นไม่สุดนะครับอาจารย์พอมีคำแนะนำเลยครับ
2: คือต่อมลูกหมากโตเราตอนนี้เราก็แนะนำพวกรับประทานพวกมะเขือเทศเลยพวกอย่างนี้ค่ะแต่ว่ายาเนี่ยมันก็ทำยากจริงๆเราก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาพบเราก็จะให้ยาไปอาการก็ต่างๆก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เราก็แนะนำพวกมะเขือเทศเขาโคกระออมในพวกนี้ค่ะซึ่งมันก็หายากนะกว่ามันจะหาได้รางแดงเขาโคกระออมส่วนใหญ่เราแนะนำให้กินสองตัวเนี้ยในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมลูกหมากหรือแผนไทยเรียกว่าก่อนเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้าได้เจอการได้กินยาเลยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นแนะนำเราก็แค่ทำชาแล้วก็ต้องไปหารางแดงซึ่งก็หายากนะรางแดงเขาเรียกเถารางแดงเอามาปิ้งประมาณ15 กรัมค่ะปิ้งให้หอมเลยแล้วก็โคกระออมก็ใช้15 กรัมเหมือนกันเอามารวมกันแล้วก็ต้มกรองเอาแต่น้ำต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งก็ได้ค่ะต้มจนเดือดจนเผาโคกระออมจนกระทั่งรางแดงออกลิตรแล้วเราก็เอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นมากินแบ่งอาการปัสสาวะขัดหรือไปยืนรอนานๆกว่าจะปัสสาวะได้หรือปัสสาวะไม่สุดก็จะค่อยๆเบาบางลง
0: ค่ะถ้าหาได้ก
3: ็ขอบคุณมากท่านอาจารย
0: ์ค่ะค่ะมีโอกาสก็แวะมาที่เพชรเกษม68ค่ะหาอาจารย์ค่ะหาหมอก็ได้นะคะเผื่อจะได้ยาค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะคุณวัดจากชลบุรี
1: กดไหลย้อนเป็นกันเยอะเหมือนกันนะ
0: กดไหลย้อนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้ามีภาวะโพแทสเซียมใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์หายไปเดี๋ยวรอสักครู
1: ่รอสักครู่นะครับ
0: รอสักครู
2: ่หายเหรอคะ
0: อาจารย์มาแล้วอาจารย์อยู่อาจารย์ถามเรื่องโพแทสเซียมค่ะอาจารย์ค่ะ
2: โพแทสเซียมในอย่างที่บอกค่ะกดไหลย้อนมันคือกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารมันเสื่อมก็เกิดภาวะเกิดขึ้นได้เกิดในผู้สูงอายุเกิดในเด็กอ่อนก็ได้ค่ะแต่เด็กอ่อนเนี่ยเขาจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเด็กเลยแหวะนมบ่อยๆแต่พอผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมแล้วมันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเราก็จะเสริมไอ้เจ้าลูกยอเนี่ยแต่เราต้องให้ปิ้งก่อนให้มันมีโพแทสเซียมอยู่หน่อยเพื่อเพิ่มระบบกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ในกรณีผู้ป่วยบางคนเช่นโพแทสเซียมรั่วอะไรพวกนี้เวลากินเข้าไปพอมาได้โพแทสเซียมมันก็จะมีอาการแล้วพอโพแทสเซียมรั่วหายออกไปอาการก็หายไปมันก็จะอยู่อย่างนี้
0: ค
2: ่ะก็จะลำบากหน่อยก็จะหายากในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมรั่ว
0: ค่ะก็ต้องช่วยเรื่องพฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: นะครับลงใต้บ้างนะครับนครศรีธรรมราชคุณป้าปอนะครับเป็นอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะถามเลยค่ะ
4: ขอถามอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เลดดา
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอถามให้คุณย่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
4: เกี่ยวกับยาไดเมนนะค่ะ
2: อะไรนะคะ
4: กินบ่อยๆเป็นอันตรายไหมคะ
0: ยาอะไรนะคะ
4: ไดเมนค่ะที่แก้เวียนหัวแก้เมารกเมาเรือเนี่ยค่ะ
2: กินแล้วง่วงนอนหรือเปล่าล่ะคะ
4: ง่วงค่ะง่วงแต่ยาอื่นนะคะจะมีผลอะไรการเตียงบ้างไหมคะ
2: เราก็ไม่ควรกินพวกกลุ่มยาแก้แพ้บ่อยๆมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราทำไมต้องกินล่ะคะ
4: แกเป็นเรียกแกเวียนวิงเวียนแกจะกินยาไดเมนเนี่ยค่ะพวกแกบอกว่าถ้าแกกินยาสมุนไพรแกกินไม่ได้แกจะอาเจียนนะคะยาลมยาอะไรพวกนี้ค่ะ
2: แล้วยาอันนี้คุณหมอจ่ายให้เหรอคะ
4: ค่ะคุณหมอเคยจ่ายให้ค่ะไปโรงพยาบาลมา
2: ค่ะถ้าคุณหมอจ่ายให้ก็คงไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะแต่ต้องหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงวิงเวียนนะ
4: นี่อาจจะเป็นเพราะคนสูงอายุนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่นานๆสักครั้งนะคะไม่ได้เป็นบ่อย
0: ๆ
2: อ๋อถ้านานๆครั้งก็แสดงว่านานๆกินครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะไม่ได้กินทุกวัน
2: นานๆกินครั้งก็ไม่เป็นปัญหาค่ะทุกครั้งที่เราดื่มเรากินยาแล้วก็ดื่มน้ำตาลเยอะๆมันก็จะปัสสาวะออกไปจะได้ไม่ตกค้างแต่ว่าการที่เราเวียนหัวบ่อยๆมึนหัวบ่อยๆเนี่ยถ้าเราหาสาเหตุได้เราก็จะได้ไม่ต้องกินยา
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โทรจากนครศรีธรรมราชเลยนะคะอาจารย์คะช่วงระหว่างรอสายมีคุณนงรักบอกว่าขอทบทวนน้ำยาบ้วนปากอีกสักครั้งนึงค่ะ
2: อ๋อมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะเกลือทะเลทั่วไปเนี่ยแหละค่ะเป็นห่อละ 3-4 บาท2 บาทเลยก็ได้ เกลือทะเลอันนั้นนะเป็นห่อๆอย่างนั้นนะคะ2ช้อนโต๊ะสันส้มตำให้ละเอียดค่ะสันส้มเนี่ยตำให้ละเอียดแล้วก็ตักออกมา2ช้อนชาใช้2ช้อนชานะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็น้ำค่ะ
0: ค่ะ
2: น้ำเนี่ยน้ำสะอาดทั่วๆไปของเรานี่แหละ750หรือ1ขวดแม่โขงนะคะ1ขวดแม่โขงหรือ1ขวดเทลบูบอยก็ได้
0: ค่ะ
2: เทผสมรวมกันให้หมดต้มเดือดค่ะต้มเดือดดับไฟพอเดือดก็ดับไฟเลยเพราะว่าสารส้มจะได้ละลายอะไรพวกนี้พอดับไฟเสร็จเรียบร้อยรอให้เย็นแล้วเราก็กรอกเก็บใส่ขวด
0: ใส่ปล่อยให้เย็นก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: กรอกใส่ขวด
2: ให้เย็นก่อนใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็น
0: ใส่ตู้เย็นไว
2: ้ทุกครั้งที่บ้วนปะคนบ้วนแบบเย็น
0: ๆค่ะ
2: ไม่เอายาไม่เอาปลายาไปต้มให้มันร้อนแล้วมาบ้วนเพราะเวลาเหงื่ออักเสบค่ะเราอมของร้อนอีกไม่ไหวแล้วควรจะอมแบบเย็นๆแบบนั้นล่ะค่ะดีกว่าแล้วก็ทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยด้วยปูหินปูนด้วยอาการต่างๆเขาจะค่อยๆหายแล้วก็ดีขึ้น
0: ใช้วิธีอมนานไหมคะอาจารย
2: ์อมสัก2นาที
0: 2นาที
2: จะมากกว่านั้นก็ได้บางคนอมจนน้ำลายเหนียวออกมาเลย แล้วก็ไปบ้วนทิ้ง
0: อมแล้วก็บ้วนทิ้งไปนะคะ
2: ค่ะบ้วนทิ
0: ้
2: งยังไม่แนะนำให้คั่วเอาน้ำบ้วนซ้ำไม่มีนะคะแล้วพออมเสร็จบ้วนทิ้งก็ค่อยๆบ้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันหายเค็มหายฝาดแล้วเนี่ย ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ให้มันเคลือบฟันให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นสักอีกสัก5นาที10นาทีจะไปบ้วนน้ำอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่มีปัญหาค่ะ ก็บ้วนได
0: ้นั่นก็เป็นสูตรนะคะเพื่อจะรักษาเหงือกอักเส
1: บ
0: เป็นเบื้องต้นช่วยได้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสายจะเข้ามา02-276-9718นะคะขออนุญาตอาจารย์พักกันก่อนสักครู่นะคะ
2: ค่ะได้ค่ะ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
7: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: ช่วงที่2นะครับ 13:31 นาทียังอยู่กันต่อกับการเปิดสายพูดคุยเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเปิดสายกันต่อเนื่องเลยนะครับมีสายเข้ามาจากคุณเกิดสิรินะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะอยากถามหมอไอ้ดาวทำไมลมในท้องมันเยอะจริงคำนี้มันก็กินทุกวันแต่ท้องมันยังขึ้นปุ๊บอยู่เลย
2: อาหารที่กินล่ะคะเคี้ยวละเอียดดีไหมคะ
8: กินก็ข้าวผมจะกินก็กินแต่มันก็กินข้าวเร็วไปหน่อยบางทีกินเที่ยงไม่ค่อยแหลกก็กินข้าวเย็นข้าวกินช้ามันจะอ้วก
2: คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ท้องอืดก็คือการเคี้ยวที่ไม่ละเอียดและเคี้ยวไม่นานพอยังคลุกเคล้าน้ำลายค่ะยังคลุกเคล้ากับอาหารได้ไม่มากพอเพราะฉะนั้นควรจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆกลืนแล้วก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆของทอดของมันอะไรพวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลย
9: อะไรนะคะ
8: กินแต่ปลาพวกปลาพวกโป๋งกินพวกปลาทะเล
9: ไม่ได้ปลาทอดใช่ไหมคะ
8: มันปลาทอดจริงกินปลาต้มไม่ส่วนมาก
9: โอเคค่ะถ้าเป็นปลาต้มก็ดีค่ะเป็นปลาต้มก็ดีเราเลี่ยงของทอดซะก็จะดีขึ้นแต่การท้องอืดน่ะมันต้องมาร่วมกับหลายๆอย่างนะคะคืออาการท้องอืดมันเป็นอาการเฉยๆเพียงแต่ต้องรู้ว่าระหว่างที่เรามีอาการท้องอืดน่ะเรามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นเจ็บ
8: ม
9: ัน แน่น
8: มันขึ้นยังปุ๊บปุ๊บอยู่เรื่อยอ่ะเรากินข้าวเสร็จมันก็ปุ๊บมันก็ปุ๊บปุ๊บแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บนะก็กินขัดกินไกลนะถ่ายทุกวันเนี่ยวันเผลอๆจะถ่ายสองผลสองผลอ่ะ
9: อ๋อถ่ายได้ด้วย
8: ถ่ายทุกวันไม่ค่อยชอบปลูกอ่ะแต่มันพอกินสักพักหมดท้องมันจะขึ้นตอนตกเนี่ยจะไม่เจ็บมันยังปูปูที่ยังร้อน
9: มันมีลมในท้องเฉย
8: ๆเออตอนปวดเนี่ยมันลมยังกู้กากู้กากแต่มันไม่ค่อยตดอ่ะ
9: แล้วโรคอื่นๆล่ะคะมีโรคอื่นไหมคะ
8: เคยเป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งที่เต้านมเนี่ยเป็นมา18ปีแล้วแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีเชื้อแล้ว
9: ค่ะ
8: แต่เขายังนับเราอยู่เขายังนับเราอยู่แต่ว่
9: า
8: ค่ะเขาบอกไม่มีเชื้อแล้วก็แต่เราก็นับเราอยู่แล้วเมื่อก็ต้องไป
9: ดีแล้วนับ
8: ที
9: แล้วค่ะค่ะอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าทานขมิ้นก็ทานไปนะแต่เพิ่มยาสักหน่อยเวลาจะทานกินร่วมกับขมิ้น
8: เคยอะ
9: อะไรนะคะ
8: ยาฆ่าเคยยาฆ่าตบเคยอะลูกสาวซื้อใน
9: แต่ถ้าก็ดีนี่คะ
8: ลูกสาวซื้อมากินก็ยังดีขึ้นมาก็ซื้อมาให้เป็นปวดโขดแล้วก็ให้ชงน้ำกินเช้าแก้วเย็นแก้วที่ถือเราก็รอใจปวดก็กินวันค่ำเลยแต่เพราะมัน
9: ปกติเนี่ยปกติเราจะแนะนำให้คนไข้เอาขิงอะค่ะขิงหาขิงมาก็คือขิงน่ะต้ม
8: ก็กินเหมือนกันขิงต้องมี
9: แล้วก็เอาอบเชยอะค่ะเอาอบเชยเนี่ยต้มไปกับขิงด้วยก็คือเอาขิงมาสักแง่งนึงอบเชยแท่งขนาดนิ้วชี้เนี่ยสัก 2-3 แท่งแล้วก็ตบขิงให้แตกแล้วก็ต้มพร้อมอบเชยต้มเสร็จเรียบร้อยดูขิงออกรสชาติดีแล้วอบเชยออกรสออกกลิ่นแล้วก็กรองเก็บไว้ทุกครั้งที่เราจะกินขมิ้นแล้วก็กินขมิ้นแล้วก็กินน้ำตัวเนี้ยผสมไปพร้อมๆกัน
8: เป็นหัวเหรออันนั้นอบเชยเป็นของผมอ่ะเป็นแค่ยาลมอบเชย
9: ถ้าเป็นผงก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีเป็นแท่งเราก็จะแนะนำให้เอาแท่งมาต้มแต่ถ้าไม่มีก็เอาผงมาก็ได้ค่ะ
8: มันไม่มีอบเชยแท่งๆอ่ะมีถึงยังมีซื้อมากินบ่อยมาต้ม
9: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ใช้น้ำขิงล่ะค่ะใช้น้ำขิงกับอบเชยมาชงด้วยกันแล้วก็ดื่มค่ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาโดยการเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นเราใช้ขิงเป็นน้ำกระสายค่ะใช้ขิงเป็นน้ำกระสายก็จะช่วยได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะค่ะ
8: ไม่มีอะไรแต่สงสัยทำไมกินทั้งมิ้งกินเช้ากินเย็นนะกินก่อนอาหารนะมันก็ยังขึ้นปุ๊บปุ๊บแต่ไม่ได้เจ็บแต่ท้องไม่เคยเจ็บนะ
0: ลองดูนะคะ
9: ดีค่ะ
0: ลองดูนะคะ
9: ลองใช้ขิงดูนะคะขิงชงกับ
8: ค่ะ
9: อบเชยค่ะ
8: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
0: ป้าเกิดสิริจากจันทบุรีนะคะ
1: นะครับระหว่างนี้ยังเปิดสายนะครับ022769718ขั้นเวลาจากคำถามของ Facebook ครับอาจารย์ครับคุณอำนวยถามมาว่าอาการต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงครับอาจารย
9: ์ต่อมลูกหมากโตเกิดได้กับผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่50 55 40ปีก็มีแล้วค่ะต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของก้อนโตๆเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆของต่อมลูกหมากโตขึ้นตามอายุมันก็จะไปเบียดกดท่อปัสสาวะก็ทำให้ปัสสาวะลำบากมันก็จะเริ่มแสดงอาการอย่างเช่นมันอาจจะเกิดตั้งแต่อายุ40ปีแต่มันโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะแสดงอาการตอนอายุ55ปีพวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะลำบากต้องออกแรงเบ่งหรือถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากยืนนานปัสสาวะไม่พุ่งลำปัสสาวะก็จะเบี้ยวหรือเล็กลงรู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุดบางคนพอปัสสาวะบ่อยๆเข้า 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวปัสสาวะอีกแล้วตอนนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ทำให้เหมือนกับการถ่ายกระปุกกระปอยมันการโตของต่อมลูกหมากแล้วเบียดเอาท่อปัสสาวะค่ะ
1: แก้ไขได้อย่างถาวรไหมครับอาจารย์แบบนี
0: ้เป็นตามวัยใช่ไหมคะ
9: เป็นตามวัยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแทบจะมีกันทุกคนแต่จะเป็นมากเป็นน้อยนั่นเองถ้าเป็นมากก็ต้องพึ่งพาคุณหมอคุณหมอเขาก็ใช้วิธีกวนแล้วก็จัดการได
1: ้
9: หายเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอา าครับอีกหนึ่งสายนะครับจากชลบุรีคุณวิทย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย
11: ์สวัสดีค่ะ
10: ครับผมมีปัญหาเรื่องทานยาครับบอกทราบว่าไอ้พวกยาแก้แพ้แก้คันเรากินร่วงหรือยาอีกมันจะมีผลอะไรไหมครับ
11: ยาแก้แพ้แก้คันทำไมนะคะ
10: เราทานร่วมกับยาอื่นได้ไหมครับอย่างมันถ้าเราทานร่วมกับยาอื่นแล้วมันจะไปนั่นยาอื่นไหมครับ
11: ยาอื่นคือยาอื่นคือยาอะไรคะ
10: ยาอื่นก็ที่ผมกินประจำอยู่ตอนนี้ก็มีตาบ้าเป็นกิน
11: อ๋อค่ะ
10: แล้วก็สมิงคันของอภัยภูเบศแล้วก็ไอ้เผาวันเปียงนะครับเรากินร่วมกันได้ไหม
11: คือยาตอนนี้ที่พูดถึงเนี่ยค่ะตัวยาแก้แพ้แก้คันเนี่ยมันกินร่วมได้นะคะแต่อาจจะมีผลนิดหน่อยกับตัวเผาวันเปียง
10: นะครับผมกลัวมันจะไปลดประสิทธิภาพยาพวกนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นไหม
11: คือเผาวันเตียงมันจะระคายเคืองกระเพาะนิดหน่อยระคายเคืองกระเพาะนิดหน่อยก็จะมีผลกับเผาวันเตียงนิดหน่อยฉะนั้นก็แยกไปกินหรือห่างกันประมาณ15นาทีก็แยกออกไปกินไม่กินด้วยกัน
0: ถ้าไม่กินพร้อมกันใช่ไหมคะอาจารย์
11: ใช่ค่ะก็ห่างกันสัก15นาที
0: ทานได
11: ้ให้ยาแก้แพ้เขาออกฤทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน
10: หมอต้องกินยาแก้แพ้ก่อนสักประมาณอย่างน้อยประมาณ15นาทีขึ้นครับ
11: 15นาทีค่ะแยกไปสัก15นาที
0: ค่ะคุณวิทย์ทานค
11: ุณวิทย์กินเผาวันเปียงทำไมอะคะ
10: เผาวันเปียงเหรอครับ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ก็ผมมีโรคก็คือหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วมันไปทับเส้นประสาทครับมันปวดแล้วก็กินเผาวันเปียงสลับกับใบกาบ้าเป็นจริง300อ่ะครับ
11: ค่ะ
10: มันก็ที่เราอาการเสียได้ครับ
11: ค่ะโอเค
0: แล้วยาแก้แพ้แก้คัน
10: ยาแก้แพ้แก้คันนี่ผมทำงานเกี่ยวกับผักครับปลูกผักปลูกไปต้องลงน้ำลงอะไรบางทีมันแพ้น้ำแพ้นั่นมันเป็นผื่นตามมือตามคัน
0: ค่ะ
10: ยาก็มีต้องกินยาแก้แพ้แก้คัน
0: ลงบ่อยแล้วคะ
10: ทุกวันนะครับ
11: อ๋ออย่างนี้เราต้องกินทุกวันเหรอคะยาแก้แพ
10: ้ถ้าไม่เป็นหนักก็ไม่กินนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้ชื่อยามันไฮดรอกซี
11: ่ค่ะ
10: หรือเปล่าประมาณนี้แหละครับชื่อมันนะ
11: ค่ะ
10: เออ
11: แล้วเราก็แยกตัวกาบ้ากับเถาวัลย์เตียงไปกินด้วยกันห่างกันสัก15นาที
10: ครับ
0: ค่ะกินได้ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์กินก็กินได้ค่ะ
0: กินได้แต่ว่าห่างกันนะคะ
10: ครับ
0: ค่ะ
10: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
11: ขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์ค่ะยาแบบนี้กินเป็นประจำจะเป็นอะไรไหมคะ
11: จริงๆมันก็ไม่ควรนะคะ
0: ม
11: ันก็ไม่ควรที่จะกินเป็นประจำ
0: ค่ะ
11: เองแต่เราต้องหาเหตุผลอย่างเช่นเมื่อกี้ลงน้ำมันลงแล้วแพ้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันแพ้น้ำอะค่ะแล้วเราก็ไปปะทะกับสิ่งที่แพ
0: ้ค่ะ
11: ไม่ใช้ก็คันทรมานก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องห่างกันนะคะแต่การกินยาแก้แพ้ทุกวันไม่ดีค่ะเราต้องคอยระวังเรื่องไตเนี่ยตามมาด้วยแล้วก็กินน้ำให้มากพอด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าอะไรที่มันประจำก็ไม่ดีนะคะค่ะมีคุณดาริงคุณดาริงนะชื่อแดง
1: แดงเป็นกรดไหลย้อนเรื้อรังมีอาการชามือชาเท้าแก้ไขยังไงครับอาจารย
11: ์คือกรดไหลย้อนเรื้อรังก็กรดไหลย้อนเรื้อรังนะคะแต่อาการชามือชาเท้าต้องไปหาเหตุด้วยว่าเรามีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่กรดไหลย้อนเนี่ยมันจะยุ่งกับพวกกลุ่มหลอดระบบทางเดินมันมากกว่าแต่บางคนมีอาการแสบท้องก็ยังเป็นอาการเดียวกันอยู่นะคะแต่พอมีอาการชามือเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากระดูกคอเราหรือเราเป็นเรื่องของปลายประสาทหรือขาดวิตามินดีพวกนี้ก็ต้องแยกกันออกอีกทีหนึ่งคือการชามือชาเท้าหรือมีโรคอื่นๆพวก บาหวานอะไรพวกนี้ร่วมด้วยหรือเปล่ามันก็เกิดอาการชาได้เหมือนกันเด็กชาก็ได้ขาดวิตามินก็ได้ก็ทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าได้เหมือนกัน
0: คืออาจารย์บอกว่ากรดไหลย้อนเป็นภายในใช่ไหมคะเป็นเรื่องของหลอดทางเดินอาหาร
11: ระบบทางเดินอาหาร
0: อาจจะต้องหาสาเหต
11: ุประสาทเส้นประสาท
0: ค่ะ
1: ครับมาถึงสายโทรศัพท์นะครับคุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์
11: ค่ะ
12: อย่างทานเอสเพรินอยู่แล้วก็ทานน้ำขิงได้ไหมคะน้ำขิงร้อนนะ
11: ทานได้ค่ะ
12: พอดีดู
11: ไม่ได้ทานขิงเข้มข้นแต่ว่าทานบ่อยๆก็ไม่ดีนะ
12: น้ำขิงซองอาหารน้ำขิงซอง
1: ทานบ่อยใช่ไหมครับ
12: ค่ะ
0: ทานบ่อย
12: ดูใน YouTube เขาบอกว่าคนที่กินเอสไพรินเนี่ยกินน้ำขิงไม่ได้ความร้อนมันจะในร่างกายมันจะการไหลเวียนของเลือดฮะมันจะเร็วขึ้น
11: เดี๋ยวก่อนที่เราดูเนี่ยเราดูมันเป็นเว็บอะไรอ่ะเว็บการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเว็บทั่วไป
12: อ๋อไม่ครับฟังจาก YouTube ในที่เขาทั่วไปเนี่ยฮะ
11: คืออย่างนี้ค่ะขิงในแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวยาช่วยย่อยตัวยาช่วยย่อยที่ดีตัวหนึ่งกันก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยช่วยย่อยได้ดีเขาเก่งในระบบทางเดินอาหารแต่ไอ้ตัวแอสไพรินเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดเป
12: ็
11: นเรื่องของเกล็ดเลือดก็เกิดทำให้เกิดการไหลเวียนดีเป็นปกติในหลอดเลือดยกเว้นแต่เกิดโรคกระเพาะอาหารเจ้าแอสไพรินมันจะมีผลต่อกระเพาะอาหารถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารรุนแรงแล้วยังกินน้ำขิงอยู่มันก็จะไปเพิ่มกรดเกินก็อาจจะกัดกระเพาะอาหารได้เหมือนกันแต่ถ้าแค่ท้องอืดท้องเฟ้อธรรมดาทั่วไปขิงเก่งนะคะแก้ได้แล้วก็ถ้าเรามองแยกเป็นระบบเราจะพบว่าขิงอ่ะอยู่ในระบบทางเดินอาหารส่วนแอสไพรินอยู่ในระบบหลอดเลือด
12: แล้วถ้าเราทานน้ำขิงในวันเป็นวันได้ไหมคะตอนเช้านะฮะ

0: มีกรดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะก็ระวังหน่อยถ้างั้นน้ำขิงถ้าจะกินแนะนำเป็นหลังอาหารนะคะ
1: อ๋อค่ะค
2: ่
1: ะ
0: จะไม่กินท้องไม่กินท้องไม่กินท้องว่างนะกินหลังอาหาร
1: มื้อไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะได้ค่ะนิดหน่อยได้ไม่เป็นปัญหายกเว้นมีเลือดออกอุจจาระดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำให้กินน้ำขิงอยู่แล้ว
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณน้อยค่ะอาจารย์น้ำขิงนี่ก็สำคัญนะบางทีคนที่ชอบทานของร้อนๆแล้วก็ชอบทานขิงน้ำขิงช่วยให้แบบอาการท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทานเวลาไหนถึงจะดีทานก่อนอาหารได้ไหมคะหรืออาจารย์แนะนำว่าหลังอาหารจะดีคะ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเราจะเจออาการนี้หลังอาหารแล้วก็แนะนำว่านั้นรับน้ำขิงหลังอาหารก็จะช่วยย่อยช่วยย่อยได้กระตุ้นให้เกิดลำไส้เคลื่อนตัวเพราะขิงมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส
2: ้
0: พอลำไส้เคลื่อนไหวก็ทำให้เกิดเลือได
2: ้
0: ถ่ายได้แต่การที่เราบอกว่าเขากินแอสไพรินก็คือผู้นี้เป็นยาเกี่ยวกับริ่มเลือดก็คือละลายริ่มเลือดมีผลกระเด็ดเลือดมันก็ต้องดูว่ากินกับน้ำขิงไม่ได้เพราะอะไรอย่างเช่นแอสไพรินถ้าเรากินผิดวิธีมันก็จะไม่เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้แล้วเราไปกินน้ำขิงตอนท้องว่างก็จะทำให้เกิดอาการลำไส้เคลื่อนแล้วเกิดอาการอักเสบของลำไส้กระเพาะอาหารก็ยิ่งไปกันใหญ
2: ่
0: ก็ไม่ควรกินแต่ถ้าเราไม่ได้มีแผลอะไรเลยถามว่าแล้วยังควรกินก่อนอาหารไหมก็ยังแนะนำให้กินหลังอาหารอยู่ดี
2: นั้นก็กิน
0: ถ้าในกรณีเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ยังแนะนำให้กินหลังอาหารอยู่ดีมันก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได
2: ้ค่ะงั้นก็น้ำขิงทานหลังอาหารดีกว่านะคะ
3: ไม่กัดกระเพาะนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เอาละครับอีกหนึ่งสายคุณวินัยจากกาญจนบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมวินัยจริพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
4: จะถามคุณหมอเรื่องไอ้โรคเชื้อรานะครับก็เป็นมาผมเป็นมา 2-3 ปีแล้วหาหมอมา 2-3 หมอครับที่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะ
4: คือในโรงพยาบาลเป็นดวงเป็นกลมๆนะครับบางทีกินยาแล้วมันหาย
0: คุณหมอให้ยามาแล้วไม่ใช่เหรอคะ
4: คุณหมอให้ยาแล้วก็กินยาหมดเพราะนั่นมันก็เป็นอีกครับ
0: คือการที่มันกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยค่ะ
4: ครับ
0: คือยาฆ่าเชื้อราของคุณหมอเนี่ยที่คุณหมอให้มาเนี่ยดีกว่าของแผนไทยนะบอกไว้ก่อนนะแผนไทยอาจจะฆ่าได้ไม่ดีเท่าที่ควร
4: คร
0: ับแล้วทีนี้เวลาที่เรากินแล้วมียาทาแล้วเนี่ยปกติมันต้องหายถ้าไม่หายต้องกลับไปดูว่าไอ้เครื่องซักผ้าเราผ้าปูที่นอนเราเสื้อผ้าเราได้เอาน้ํายาฆ่าเชื้อซักลงไปด้วยหรือเปล่า
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาซักเนี่ยควรใส่น้ํายาฆ่าเชื้อซึ่งเราหาซื้อได้ตอนแล้วพวกนี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปแช่แล้วก็ผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้ต้องโดนแดดเชื้อราเนี่ยต้มมันยังไม่ตายอยู่นะคะต้องบอกก่อนนะ
4: ครับ
0: 100องศาเนี่ยฆ่าเชื้อราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาไปโดนแดด
2: ค่ะ
0: เอาไปโดนแดด300องศายังเฉียดๆชิวๆว่าจะตายไม่ตายเลยทั้งไป
4: เ
0: พราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของทําความสะอาดภายนอกด้วยแล้วก็ที่นอนเนี่ยค่ะผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องเปียกบ่อยๆแล้วก็แช่น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ
4: อ๋อครับได
2: ้รักษาด้วยยาหมอให้หายเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของความอับชื้นนะคะใช่ค่ะการ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมืองไทยมันอากาศมันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นหาเสื้อ
4: มันก็ยังว่ามันก็คันนะครับเ
0: สื้อยืดไม่ให้ใส่เราไม่ควรใส่เสื้อยืดเราควรใส่เสื้อที่เป็นผ้าบางๆที่แห้งเหงื่
2: อ
0: แห้งง่ายๆเวลาเหงื่อออกมันอากาศมันผ่านแห้งง่ายๆมันก็จะไม่มีตัวแบคทีเรียมาเกาะซ้ำมันก็จะได้ไม่พัฒนาโรคให้รุนแรงขึ้น
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: หายาฆ่าเชื้อเพิ่มนะคะ
4: ครับครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
2: คุณวินัย
4: ครับ
2: จังหวัดกาญจนบุรีอากาศร้อนนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะกาญจนบุรีร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนมากนะกาญจนบุร
2: ีเพราะฉะนั้นแล้วเหงื่ออาจจะออกเยอะ
3: ครับ
2: มันก็จะอับชื้นนะคะมีคุณศักดิ์วัฒน์ถามมาค่ะ
3: ครับยาแก้ต่อมลูกหมากโตนะครับมาอีกแล้วนะคำถามต่อมลูกหมากวันนี้อาจารย์ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมครับหรือว่าต้องมาเจอกันก่อน
0: เราเป็นคลินิกค่ะเราจำเป็นต้องเจอคนไข้ค่ะ
2: คุณศักดิ์วัฒน์ไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรนะคะ
3: ครับ
2: ถ้าเดินทางมาได้มาที่คลินิกอาจารย์ดีกว่า
0: ถ้าเป็นคลินิกเราเป็นคลินิกแล้วมาพบเราอย่างเงี้ยค่ะมาพบเรา

0: เรารู้ได้เห็นอาการแล้วเราก็จ่ายยาไปแต่ในกรณีถ้าคนไข้บอกวันนี้ผมครั้งนี้ผมมาไม่ได้แต่เราเคยตรวจแล้วเราส่งไปให้ได้แต่ถ้าไม่เคยตรวจเลยส่ง
1: ต้องมาสักครั้งหนึ่งก่อน
0: ใช่ค่ะให้เราเห็นก่อน
1: มาวันอังคารนะคะคลินิกสาธารณกุศลอาจารย์จะเปิดวันอังคารแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยได้ยาแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดยาหมดก็อาจารย์บอกว่าส่งทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าตรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
2: 022769718 022769718ช่วงท้ายยังคงคุยกันได้เพิ่มเติมนะคร
1: ับ ค่ะวันนี้มีหลายโรคเนาะโรค
2: หลากหลาย
1: นะส่วนมากจะเป็นกรดไหลย้อนเป็นกันเยอะเลย
2: เป็นกันเยอะมากนะวิถีชีวิตหรือเปล่าเร่งรีบบ้างแหละการทานดึกนอนเลยอะไรทำนองนี
1: ้แล้วก็เคี้ยวเรื่องของการเคี้ยวอาจารย์เน้นย้ำว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดอย่างน้อยก็ช่วยกระเพาะ
2: ผมชอบสังเกตคนเคี้ยวนี่คนไทยเคี้ยวแบบเร็วมากนะไม่กี่10-20ครั้งนี่ก็กลืนละพอดีเป็นตัวเองเป็นคนเคี้ยวละเอียดนะฮะบางครั้งเคยสังเกตคนอื่นเปรียบเทียบก็เห็นเลยว่าเคี้ยวไม่ถึง20ครั้งไม่ถึง10ครั้งก็มีโอ้น่าตกใจมาก
1: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะวิธีการที่เราจะรับประทานอาหารยังไงให้กดไหลย้อนมันไม่มีอาการนะคะ
0: คุณวรรณชัยบอกว่าผมเห็นเคี้ยวไม่ถึง20บางคนเคี้ยว 3-4 ครั้ง
2: ใช่เคี้ยวแล้วกลืนเลยแล้วปั๊บเอ๊ะไม่เคี้ยวต่อแล้วเหมือนเข้าไปแล้วกลืนทันทีเลย
0: มันหายยากมากค่ะกับพฤติกรรมเนี้ย
2: ครับ
0: มันหายได้ยากมากเพราะฉะนั้นอาการท้องอืดเลยพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่เริ่มจากการเคี้ยวก่อนเนี่ยถือว่าหายยากต้องเคี้ยวให้ละเอียดเวลาเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งเคี้ยวหนอเคี้ยวหน
1: อ
0: 30-50 ครั้งจนอาหารละเอียดเหลวแล้วก็ถึงจะส่งลงไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของกรดไหลย้อนมันเกิดที่ความเครียดด้วยค่ะความเครียดความเร่งรีบความวิตกกังวล
1: พักผ่อนไม่พอใช่ไหมคะ
0: พักผ่อนไม่พอดื่มน้ำรวดเดียวเลือกจบแล้วก็เคี้ยวก็เร็วไปกันใหญ่แล้วก็รีบด้วยความเร่งรีบค่ะบางคนก็ใส่ชุดรัดใส่กางเกงรัดพวกนี้ค่ะกินแล้วต้องรีบก้มๆเงยบางคนกลับเลิกงานดึกกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนอนบางคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยวิ่งไปอาบน้ำแนะนำอาบน้ำก่อนนะคะแนะนำอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
1: แนะนำให้อาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวคนบางคนกินข้าวแล้วไปอาบน้ำไง
2: นั่นสิ
0: ใช่
1: เขาให้หยุดก่อนกินข้าวเสร็จต้องพักสักพักหนึ่งก่อนไปอาบน้ำ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เลยนะโอ้โห
1: ต้องฝึกกันใหม่เนาะ
2: ยังเปิดสายนะครับ022769718ไม่แน่ใจมีใครฝากข้อความเอาไว้
1: ใช่มีข้อความมาน้อง
2: ภูมิรัตน์เปิดข้อความดู
1: บอกว่ามีคนคุณอุบลเนาะคุณอุบลฝากถึงสายที่แล้วก็คือเรื่องเชื้อรานะคะฝากบอกว่าให้ใช้ใบชุมเห็ดอาจารย์ขาใบชุมเห็ดแล้วก็ใช้เหล้าขาวช่วยได้ไหมคะอาจารย์ขา
0: แอลกอฮอล์ช่วยได้ค่ะชุมเห็ดเป็นยาชุมเห็ดเทศนะใบชุมเห็ดเทศ
1: ค่ะ
0: เขาก็ใช้รักษาโรคผิวหนังอยู่แล้วค่ะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็เขาก็จะเอามาโขกคั้นกับใบชุมเห็ดก็คือเหล้าขาว40มิลลิกรั
1: ม
0: แต่ว่าถ้าอยากให้มันหายเร็วขึ้นนะคะเราแนะนำเปลี่ยนจาก40มิลลิกรัมค่ะเป็นน้ำยาล้างแผลเคยเห็นกอฮอล
1: ์
0: ล้างแผลไหมคะกอฮอล์ล้างแผลมันจะไม่ใช่40มันจะเป็น70
1: ค่ะ
2: โ
0: อ้แล้วก็เลยบอกไปเปลี่ยนตัวนั้นน่ะใช้ตัวนั้นน่ะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ดีเพิ่มขึ้นแต่เชื้อราความร้อนน่ะหลายร้อยองศายังเอามาไม่ลงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะจะกินยาคุณหมอทายาแล้วแล้วยังไม่หายมันกลับมาเป็นอีกแสดงว่ามันอยู่ที่เดิมค่ะมันไม่ได้ถูกการแก้ไขมันยังคงอยู่ในเครื่องซักผ้า
1: จะ
0: คงอยู่ที่ที่นอนอยู่ที่ผ้าห่
1: ม
0: อยู่ที่เสื้อผ้าต่างๆเพราะฉะนั้นกลับไปแก้ไขตรงนั้นด้วยมันก็จะหายเร็วขึ้นส่วนใบชุมเห็ดกับเหล้า
1: เหล้าขาว
0: เป็นหนึ่งในตัวยาที่รักษาโรคผิวหนังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าระวังว่าพอเราเจอเหล้าแล้วผิวมันแห้งก็อาจจะขังเพิ่มขึ้นก็คอยระวังด้วยค่ะ
1: อ๋ออาจจะขังเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าโดน
0: แอลกอฮอล์มันทำให้ผิวแห้งอยู่แล้ว
1: ค่ะก็ขอบคุณคุณอุบลนะคะที่ฝากข้อความมาเพื่อว่าจะได้เข้าแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับท้ายนี้มีคำถามเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงทวารนะครับ
1: ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ
2: ครับ
1: อาจจะไม่อยากคุยเอง
2: ไม่ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ
1: ฤทธิ์สีดวงทวารถ้าเป็นแล้วเป็นก้อนหลุดออกมาอย่างเงี้ยอาจจะแนะนำว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ค ือฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยค่ะมันจะมีตั้งแต่เดือยไก่กีบมาเฟืองบานทะโรคคำว่าหลุดออกมาก็เลยไม่รู้ว่าหลุดออกมารูปแบบไหนถ้าเป็นเดือยไก่ก็จะเป็นหัวเดียวถ้าเป็นกีบมาเฟืองก็จะเป็นรู้สึกมาเฟืองไว้อะค่ะตรงมาเฟืองอะมันก็จะค่อยๆบานหลุดออกมาแต่ถ้าบานทะโรคคือบวมออกมาเลยมันโดนนัดออกมาเลยพวกนั้นก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นการที่พูดถึงอะคนเป็นฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันมีสองฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งถ่ายยากฝั่งหนึ่งถ่ายบ่อยเราก็เลยแนะนำได้แค่เพชรสังฆาต
1: ทานเพชร
0: แต่ถ้ามาพบเราก็จะมียาทาบางคนมีวิธีการทาของหมอโบราณค่ะเขาก็จะเอามากรูดค่ะมากรูดฟังแล้วดูแปลกนะแต่หายนะเขาเอามากรูดเนี่ยค่ะกับไพรเอามากรูดมาผ่าครึ่งนะคะบีบน้ำออกแล้วก็เอาไพรอะค่ะว่านไพรเนี่ยโขกแล้วก็ยัดลงไปในมากรูดแล้วก็เอาไปย่างไปย่างจนมากรูดเนี่ยนิ่มแล้วมีรอยไหม
1: ้
0: แล้วเขาก็เอาน้ำเนี่ยนะคะมาขยำแล้วก็ค่อยๆแตะป้ายที่หัวฤาษีดวงทวารมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงไปเป็นสูตรของหมอพื้นบ้านซึ่งตัวเองก็กลัวว่าประขูดมันก็ต้องแสบสิใช่ไหมคะประขูดต้องแสบสิแต่พอถามคนที่เขาใช้อ่ะ
1: ค
0: ่ะเขาบอกมันหายจริงๆแล้วก็อาการแสบไม่
2: ม
0: ีเขาต้องบีบเอาน้ำมากรูดออกก่อนแล้วเขาก็เอาไพรอะค่
1: ะ
0: ตำแล้วก็ยัดเข้าไปในมะกรูดเอาไม้เสียบแล้วย่างจนกระทั่งมะกรูดมันเป็นรอยไหม
1: ้
0: แล้วก็เละแล้วเขาก็เอาขยำแล้วก็เอาปะป้ายขาดอาการเขาหัวเขาฝ่อลงดีขึ้นค่ะ
2: เคล็ดลับเลยนะครับเป็นทางลัดอย่างแท้จริงนะใช้ได้ผลด้วยอาจารย์ก็เคยเห็น
0: เคยเห็นค่ะเคยเห็น
1: อาจารย์คะคาดว่าสายเนี้ยเขาจะต้องการที่อยากจะหาให้อาจารย์ช่วยโทรกลับไปเขาจะขอคำปรึกษาเรื่องฤทธิ์ดวงทวารในขณะตั้งครรภ์เนี่ยแหละค่ะเขาคงอยากจะถามรายละเอียด
0: ฤทธิ์ดวงทวารในครรภ์แม่ตั้งครรภ์เป็นทุกคนนะคะ
1: เป็นทุกคนใช่ไหมคะ
0: เป็นทุกคนค่ะ ยังไม่แนะนำให้กินยาอะไรด้วย
1: อ๋อตั้งกินยาอะไรก็ไม่ได้เพราะตอนที่ตั้งครรภ์เขาห้ามกินยา
0: ต้องปรึกษาคุณหมออย่างเดียวเลยค่ะแล้วใช้แค่ยาทาภายนอกเท่านั้นอย่า กินไม่ได้ค่ะตั้งครรภ
1: ์เพราะฉะนั้นแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่ไปฝากครรภ์ดีกว่านะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงท้ายค่ะอาจารย์ขาเน้นเรื่องของบริจาคสมุนไพรอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็คลินิกพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดตามปกติค่ะ9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะแว่นตาก็วัดสายตาฟรีค่ะ10 โมงถึงบ่าย 2ส่วนใหญ่เราก็จะไปวัดให้เองแหละเพราะว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องสายตามาเยอะแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็ไปได้พรุ่งนี้ที่ซอยเพชรเกษม68คลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บแก้ตาไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะสมุนไพรส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
2: ขอบคุณอาจารย์
1: สัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันใหม่ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกๆคนที่ฟังอย่างตั้งใจนะคะวันนี้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาหลายๆสายด้วย
2: คอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้เรา
1: ทุกๆวันจันทร์ก็มาพบกับอาจารย์เนตดาวได้นะคะพูดคุยเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
6: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิษาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการณ์ว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืชนะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

ทำดีน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: เสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
2: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีก80%ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อเ

0: ินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
3: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเยือนและร่วมพิธีในครั้งนี้จะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสื่อไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
9: รายงานอากาศประจำวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลมันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนดังกล่าวเตรียมพร้อมรับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นบริเวณมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าขนองไว้ด้วยเพื่อการอากาศตั้งแต่ 7:00 นวันนี้ถึง 7:00 นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งตั้งแต่วัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่วัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเมื่อจอดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งลมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:45 นาทีวันพรุ่งนี้ลดขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นาทีและเวลา 15:30 นาที น้ำดูดดื่มได้เวลา 9:02 นและเวลา 21:49 นอุณหภูมิสุดที่อุณหภูมิเมื่อวานในวัดได้ 29.4 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้าในวัดได้ 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณฝนจะนอง24โมงที่ผ่านมาไปดูงานจัดการเมื่อเช้าวันนี้ที่พมเมืองวัดได้ 32.6 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการทัพดิ

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
1: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
0: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: กว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีกันในอีกวันหนึ่งที่ยังคงเป็นช่วงที่มีฝนนะคะอาจจะทิ้งช่วงกันบ้างนะคะหลายท่านบอกว่าก็ต้องเร่งรีบในเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือบางท่านก็บอกว่าต้องรีบดำเนินการให้เสร็จก่อนที่ฝนจะมากันฝนก็มาเป็นช่วงๆเป็นระยะแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกกันอยู่ด้วยนะตอนนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังค่ะที่กำลังรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาตรงนี้กันเช่นเคย 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะอภิสราคงวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองก็ยังคงอยู่โยงเป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงบ่ายๆก่อนเลิกงานกันสัปดาห์แรกนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่สัปดาห์แรกขออภัยค่ะวันแรกของสัปดาห์ต้องพูดอย่างนี้กันวันแรกของสัปดาห์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ดูกันสักนิดหนึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์กันว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เรามาดูกันนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้สรุปก่อนเลยท่านผู้ฟังขาว่าไม่กระทบกับประเทศไทยทำไมแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ขนาดใหญ่แล้วก็ในวันนี้จึงไม่กระทบกับประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้เกิดเหตุนะคะในวันนี้เมื่อเวลา 6:37 เป็นแผ่นดินไหวในทะเลที่หมู่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ขนาด 7.8 ความลึกที่50 กิโลเมตรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทำไมแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ครั้งนี้ไม่กระทบกับประเทศไทยเพราะว่าเกาะป้องกันหลายชั้นเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะฟิลิปปินส์ทำหน้าที่กั้นทำให้พลังงานของคลื่นสึนามิลดลงคลื่นก็ต้องวิ่งแทรกตามแนวร่องน้ำพลังงานคลื่นก็จะลดถอยลงอย่างมากนะคะระยะทางไกลมากค่ะนะคะสำหรับจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะและจากจุดเกิดเหตุถึงไทยนี่ก็ประมาณ 8,000 กิโลเมตรพลังงานลดทอนลงจนไม่มีผลกระทบค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะท่านผู้ฟังย้ำกันเลยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ที่ฟิลิปปินส์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยจากพลังงานที่ส่งมาจากแหล่งกำเนิดกันนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลัวว่าไปเจอข่าวเฟกนิวขึ้นมานะคะข่าวที่สร้างขึ้นมาต้องการที่จะให้มียอดการกดเข้าไปดูยอดการชมยอดการแชร์นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการออกประกาศตั้งแต่เช้าทีเดียวเลยเพื่อที่จะให้เราได้ทราบกันนะคะซึ่งประกาศฉบับนี้ก็ออกมาเมื่อเวลา 8:30 นเป็นฉบับที่2แล้วท่านผู้ฟังนะเอามาดูฉบับที่1สักนิดนึงนะคะว่าออกมาเมื่อตอนเวลาเท่าไหร่นะคะท่านผู้ฟังฉบับที่1ออกมาเมื่อเวลา 6:55 นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแผ่นดินไหวที่มินดาเนาฟิลิปปินส์มีไม่กระทบกับประเทศไทยฉบับที่1ก็ได้ออกมานะคะในช่วงเกือบ 7:00 นละท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงเกือบ8:30 ก็ออกมาอีกฉบับนึงก็ย้ำเหมือนเดิมว่าไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยถ้าหากว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปนะคะท่านผู้ฟังก็กลัวว่าประชาชนก็จะตกอกตกใจกันเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของฝนฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามนะคะว่าพบกลุ่มฝนนะคะที่ในมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตตากและแม่ฮ่องสอนนะคะในวันนี้ส่วนวันที่9ถึง13มิถุนายนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไทยตอนบนก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะข่าวเรามาดูว่าในอุณหภูมิเช้านี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำสุดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะ25
0.0 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือและต่ำสุดของประเทศไทยค่ะ 22.6 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะคะ 35.2 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภอสตึกจันทบุรีขออภัยค่ะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแหมค่ะท่านผู้ฟังอภิสราก็เหลือบดูอีกข่าวนึงอยู่นะคะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วนี่คือบุรีรัมย์นะคะอำเภอสตึกบุรีรัมย์นี่ก็เป็นอุณหภูมิที่สูงสุดของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยกันด้วยนี่เป็นเหตุเมื่อวานนะคะสรุปการตรงนี้และเราก็มาดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากันบ้างเมื่อวานนี้ฝนมากที่สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็วัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 32.6 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญเป็นอันดับ2รองลงมา 27.1 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอละอุ่น 17.2 มิลลิเมตรกันนะคะสำหรับฝน24ชั่วโมงและเราก็มาดูฝน6ชั่วโมงนะคะฝนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึงเที่ยงวันนี้ล่ะค่ะเพิ่มขึ้น 1.0 มิลลิเมตรตอนนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดณเที่ยงวันนี้เลยฝนสะสมของระนอง 907.7 มิลลิเมตรนะคะก็ขยับขึ้นกันเรื่อยๆนะคะแค่เริ่มต้นหน้าฝนเท่านั้นเองนะคะ2วันก็จะเพิ่มประมาณ100มิลลิเมตรนะคะประมาณนี้กันแล้วก็ดูว่าเอ๊พอช่วงปลายฤดูฝนนี้เขาจะแตะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ก็จะทำให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันนะคะในเรื่องของการเตรียมระบายน้ำต่างๆตอนนี้ยังคงเก็บน้ำอยู่นะคะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะซึ่งจะต้องรอนะคะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี่จะต้องอยู่ในระดับที่มากกว่า 80% ของความจุของอ่างแล้วก็จะมีการบริหารจัดการซึ่งทางโครงการชลประทานระนองก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ทราบการตอนนี้เราเก็บน้ำไว้ก่อนสำหรับใช้เป็นน้ำประปากันและทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็บอกว่าเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดของระนองค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิสูงสุดของระนองจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสกันนะคะอภิสดาเหลือบเห็นนิดนึงว่าเราติดอันดับนะคะ1ใน5นะคะปริมาณฝนสูงสุดของประเทศเมื่อวานค่ะมากสุดเมื่อวานอันดับ1เลยเป็นตัวสีแดงเลยนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ 90.8 มิลลิเมตรรองลงมาอันดับ2จังหวัดตากค่ะ 47.4 มิลลิเมตรอันดับ3ชุมพร 39.4 มิลลิเมตรอันดับ4จังหวัดนครสวรรค์นะคะ 38.5 มิลลิเมตรส่วนที่ระนอง 36.4 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับปริมาณฝนนะคะสรุปให้ทราบการเราติดอันดับ5ของฝนมากที่สุดของประเทศไทยค่ะขณะนี้เวลา 15:27 นาทีมีข่าวแจ้งให้ทราบกันตอนนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเตรียมนำทัพนะคะในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของระนองค่ะในการนำเสนอลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวนะคะก็จะมีการจัดในวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครซึ่งในการเดินทางไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรถโชว์แล้วนะท่านผู้ฟังขาก็จะมีทั้งผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็จะมีสินค้าอาหารพื้นถิ่นของระนองกันด้วยเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของระนองในช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ระนองก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของระนองเที่ยวได้นะคะในทุกวันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งการท่องเที่ยวทะเล
นะคะในช่วงหน้าฝนนี่ก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำแร่ร้อนของเราก็หลายจุดที่ให้บริการกันซึ่งทางนางสาวปริชาติชูดำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนของระนองไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นในช่วงวันที่19จนถึง21มิถุนายนซึ่งทางทีมงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองก็บอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการยกทัพไปโชว์ความโดดเด่นของระนองนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ของระนองนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าในการท่องเที่ยวไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวนะหน้าฝนแต่ระนองกลับเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามสมบูรณ์ทั้งผืนป่าทั้งน้ำตกป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะเดียวกันระนองก็จะมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะเรามีบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนมาฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์นะคะซึ่งภายในงานนี้จะมีสินค้าเด่นอาหารอร่อยกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงของศิลปินชื่อดังเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวได้รู้จักระนองในมิติใหม่ๆในฐานะที่ระนองเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะซึ่งนโยบายการพัฒนาจังหวัดระนองตอนนี้คือเราจะย้ำเลยว่าระนองเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์การเจอข่าวนี้ก็ต้องแชร์ออกกันไปนะคะท่านผู้ฟังก็ถือเป็นการเปิดการประชาสัมพันธ์เปิดการมองเห็นให้หลายๆคนได้เห็นจังหวัดระนองในหลายๆมุมมองในความงดงามในเรื่องของมุมมองในด้านของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของอาหารในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและเรามีจุดเด่นนั่นคือน้ำแร่ร้อนซึ่งใครๆก็อยากมาสัมผัสตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงถัดไปมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะหยิบมาฝากกันอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรนะคะ

ค่ะก็ฟังเพลงกันสบายสบายนะคะก่อนที่จะเลิกงานกันนะคะก็เพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ52นาทีนะคะท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาเลิกงานกันแล้วสำหรับท่านที่เลิกงานในช่วงเวลา 16:30 นาทีเทียบเวลาสักนิดนึงท่านจะได้ไม่ต้องเหลือบดูนาฬิกากันนะคะ 15:38 นาทีจะ39นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้กับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะย้ำกันนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะเช้านี้ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เกาะมินดาเนานะคะแล้วก็หลังจากนั้น11นาทีต่อมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบกันนะคะเกรงว่าจะมีการตกอกตกใจกันเพราะว่าตอนนี้การติดตามทางโซเชียลมีเดียนี่จะรวดเร็วนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นก็ เกิดเหตุเมื่อเวลา6:37 นาทีและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับแรกหลังจากนั้นอีก11นาทีนะคะคือ6:48 นาทีแจ้งให้ประชาชนได้ทราบกันและในช่วงเวลา8:30 นาทีก็ออกฉบับที่2มาย้ำกันว่าไม่กระทบกับประเทศไทยและในช่วงบ่ายก็ย้ำอีกว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับผลกระทบพวกนี้กันเพราะว่าในเรื่องของพลังงานที่ส่งมานะคะหรือแหล่งกำเนิดที่ส่งมานี้เขาก็จะผ่านเกาะต่างๆแล้วก็ด้วยระยะทางกันด้วยถือว่าไกลนะคะเพราะว่าการจะมาถึงประเทศไทยนี่มันจะต้องมีความแรงนะคะที่ตอนนี้ก็แค่ 7.8 นะคะท่านผู้ฟังความลึก50กิโลเมตรนะคะก็จะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในทุกวันนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบกันว่าตอนนี้สถานการณ์ของอากาศนะคะคลื่นลมต่างๆนี่เป็นอย่างไรเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ไหนกันบ้างทุกๆเช้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะสรุปนะคะให้เราได้ทราบกันเมื่อวานต้องบอกว่าโชคดีหน่อยท่านผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลยนะเมื่อวานเงียบเลยนะไม่มีสถานการณ์ในรอบด้านของประเทศไทยไม่มีแต่วันนี้ก็มีเกิด2จุดด้วยกันที่เมียนมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เดี๋ยวแป๊บเดียวอภิสราขอไล่ดูนิดนึงเดี๋ยวกลัวจะให้ข้อมูลท่านผู้ฟังที่รักผิดนะคะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลชัดเจนด้วยเพราะอภิสราเองก็อิงข้อมูลตรงนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะเรื่อยๆวันนี้ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 2.30 กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดแต่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดฟิลิปปินส์นี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะสรุปรวมที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเกิดหลัง6โมงเช้านะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกข้อมูลในพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะในพยากรณ์อากาศได้ออกมาก่อนแล้วแต่ก็ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมแจ้งเสริมเข้ามาแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านก็ได้ออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะกลัวประชาชนจะตกอกตกใจกันท่านผู้ฟังคะยังมีหลายเรื่องทีเดียวที่อภิสราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันของระนองนี่มีกิจกรรมเยอะแยะนะเดี๋ยวยังไงจะทยอยเล่าให้ทราบกันท่านผู้ฟังปักหมุดไว้เลยนะจันทร์กับศุกร์นะคะในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงเอ๊ะอภิสราจะชวนท่านผู้ฟังไปไหนสำหรับผู้ที่ชอบสินค้าเกษตรผู้ที่ดูแลสุขภาพผู้ที่ต้องการจะซื้อสินค้าโอท็อปนะคะเกริ่นกันตรงนี้เลย6โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์และวันศุกร์ที่บริเวณศูนย์หน้าศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองก็จะอยู่ตรงใกล้ๆริมฟุตบาทนั่นละค่ะหน้าศูนย์โอท็อปนะถ้าว่าเราผ่านตลาดเย็นของเทศบาลออกมาเพื่อที่จะมาสู่สามแยกอบจ.ตรงนั้นล่ะอยู่ซ้ายมือนะคะท่านผู้ฟังขาก็จะมีการออกบูธรายเรียงกันเลยนะคะมีอะไรจำหน่ายกันบ้างมีผักปลอดสารพิษมีผักพื้นบ้านมีข้าวเกรียบผักเลี้ยง
มีน้ำนะคะน้ำปั่นนะคะก็จะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนั่นแหละมีสลัดผักมีอาหารพื้นเมืองมีไข่เค็มน้ำแร่มีปุงปลาแห้งบางท่านนี่พอพูดปุงปลานี่ก็นึกจริงๆแล้วคือไตปลานั่นแหละแต่ถ้าว่าเป็นคำใต้จริงๆเมนูพื้นถิ่นเลยต้องบอกว่าแกงพุงปลานะคะแกงพุงปลาแกงเคยปลาแกงน้ำเคยค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูที่บรรพบุรุษใต้นะคะได้รังสรรค์ชื่อไว้นะคะตอนหลังนี่ก็จะเพื่อที่จะให้ดูทันสมัยหน่อยก็จะใช้ศัพท์ของทางกรุงเทพมหานครเขาตั้งชื่อให้นะในคำนี้ว่าแกงไตปลานะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วยังมีอีกนะท่านผู้ฟังปลาจิ้งจังนะคะมีกะปิมีน้ำผึ้งมะนาวด้วยมีธัญพืชมีสินค้าผ้าปาเต้มีหมูแดดเดียวมีแซนด์วิชแล้วก็มีเมนูข้าวหน้าต่างๆนะคะก่อนจะไปทำงานนี่ก็อาจจะแวะไปก่อนก็ได้นะถ้าว่าตรงนั้นนี่ที่จอดรถสะดวกด้วยนะคะก็จะได้เป็นอาหารกล่องกลับไปรับประทานอาจจะเป็นมื้อเช้าหรือว่าเป็นมื้อเที่ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันแล้ววันนี้ทางสำนักงานเกษตรจุฬานองก็บอกนะคะวันนี้ก็ได้จำหน่ายในวงเงิน 18,580 บาทนะคะแต่ยอดสะสมนี่ตั้งแต่พฤศจิกายนปี2564ก็ได้12ล้านกว่าบาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพกันด้วยเป็นสินค้ารองรับผลผลิตแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยเกษตรกรของจังหวัดระนองกันย้ำประชาสัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกงานหนึ่งที่เตรียมเลยตอนนี้เกษตรแฟร์ประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็บอกว่าจะจัดในวันที่26ถึง29มิถุนายนที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมีการประกวดทุเรียนมังคุดสตอนะคะนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆนะที่จัดในแต่ละปีทุเรียนสวยๆทรงสวยผู้เต็มนะคะจะวางเรียงรายกันเลยแล้วก็จะมีคณะกรรมการนะคะก็มาเลือกคัดสรรกันว่าสวนไหนที่จะได้รับรางวัลกันปีนี้เราก็มาลุ้นกันว่าสวนใดของอำเภอใดที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่ามังคุดหรือว่าสตอปีนี้สตอนี่ออกมากเลยนะคะท่านผู้ฟังในระนองนะก็มีเม็ดสวยๆเม็ดโตทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการจัดกระเช้าผลไม้และสินค้าเกษตรสร้างสรรค์กันด้วยนอกจากนั้นแล้วค่ะในวันที่27มิถุนายนจะมีการเสวนากันด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะแล้วก็เป็นการรวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่และเ

การสร้างอาชีพนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายทีเดียวค่ะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังมีศิลปินด้วยนะท่านผู้ฟังอภิสราย้ำนิดนึงนะชอบนักร้องคนไหนก็ปักหมุดไว้เลยคือคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตในระนองก็เหมือนว่าเราได้สัมผัสกับนักร้องอย่างใกล้ชิดนะคะติดขอบเวทีได้เลยนะท่านผู้ฟังในวันที่26มิถุนายนใครชอบน้องบิวบ้างเอ่ยก็ไปรอพบน้องบิวกัลยาณีได้เลยนะแล้วก็ยังมีคุณนิวพงศกรที่27นะคะแล้วก็มีคุณกิมชยาดาวันที่28 29ก็จะเป็นจินน้อยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะโอ้เวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังเหลืออีกประมาณ12นาทีเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนจะมีอะไรมาปิดท้ายกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันก่อนนะคะ

0: ันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
4: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดผลงานชมรม To Be No. 1โรงเรียนสตรีระนองเป็นรอบประเมินพื้นที่นะคะที่ห้องประชุมศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1โรงเรียนสตรีระนองค่ะและทางคณะกรรมการแกนนำชมรม To Be No. 1เจ้าหน้าที่ก็ได้ต้อนรับคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีการโชว์ผลงานนะคะซึ่งผลงานชมรม To Be No. 1ระดับภาคใต้ประจำปี2569นะคะทางชมรมทูบีนวันโรงเรียนสตรีระนองก็ได้เข้าร่วมประกวดและผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศค่ะทางกรมสุขภาพจิตโดยสำนักงานโครงการทูบีนวันก็ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการ

0: ปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศนะคะกลุ่มต้นแบบระดับเงินปีที่1สถานะที่จะเลื่อนในปีนี้นะคะปี2569ถ้าว่าผ่านก็จะเป็นการเลื่อนสู่สถานะเงินปีที่2ระหว่างที่8ถึง11มิถุนายนที่ชระนองค่ะเพื่อที่จะนำคะแนนไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศก็กำหนดแล้วนะคะว่าในวันที่11ถึง15กรกฎาคมณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราก็ต้องให้กำลังใจร่วมลุ้นกันละนะสำหรับโรงเรียนสตรีระนองนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้กันนะคะก็ให้ผ่านราบรื่นกันด้วยนะคะส่งกำลังใจให้วันนี้ในช่วงเช้าทุกหน่วยราชการนะคะก็จะมีการเคารพธงชาตินะคะกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงและวันนี้ก็เป็นวันจันทร์กันด้วยหลายหน่วยทีเดียวก็จะใส่ชุดเครื่องแบบนะคะหรือว่าเป็นยูนิฟอร์มของแต่ละหน่วยงานกันเอาละค่ะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะอภิสลาก็ยังไม่ได้นำ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมาฝากกันเลยก็ยังมีหลายๆท่านบอกว่ารอฟังกันอยู่นะวันนี้จะเป็นตอนที่เท่าไหร่ตอนอะไรก็สามารถที่จะไปเยี่ยมที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันได้วันนี้เป็นตอนที่245การกู้ยืมเงินจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันอภิสลาถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันได้ใหม่เวลาเดิมค่ะในช่วงเวลา 15:10 น.หลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.จบลงและต่อกันด้วยรายงานอากาศจากนั้นเราก็เริ่มต้นทักทายกันเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งใช้บังคับแก่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้มหาจะเป็นซึ่งจะต้องเป็นสัญญาแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นจดหมายเอกสารใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงใช้กันเมื่อใดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือลายมือชื่อของผู้ยืมต้องมีและกรณีผู้ยืมได้พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะต้องมีพยาน2คนนั้นลงลายมือชื่อรับรองส่วนในส่วนการกู้ยืมเงินที่ไม่ถึงที่ไม่เกิน 2,000 บาทนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือจำจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและควรที่จะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับตรวจสอบให้ชัดเจนละเอียดรอบคอบข้อที่2สัญญาควรจะต้องทำอย่างน้อยเป็น2ฉบับให้ผู้กู้ยืม1ฉบับผู้ให้กู้อีก1ฉบับหรือจะให้พยานไว้เก็บไว้อีก1ฉบับด้วยก็ได้3ก็ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้นั้นยืมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อย่างน้อย1คน4ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาด5และเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมแล้วควรจะที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้มีการชำระหนี้ได้และข้อสำคัญเมื่อชำระหนี้ครบแล้วต้องขอเอกสารหลักฐานก็คือสัญญากู้ยืมเงินคืนมาจากผู้กู้ด้วยสุดท้ายไม่ควรที่จะเอาโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินไปให้ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินโดยเด็ด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโง ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงค่ะโดยนายประวิตรยังอมรนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้รายการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่ง สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะจะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับข่าวสารแรกนะคะก็คือกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีค่ะในการเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะหลังจากสังคมห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งย้ำว่ายึดหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงนะคะแล้วก็มีประเด็นสำหรับกระทรวงดีอีค่ะยืนยันข่าวจริงเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่อดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งย้ำตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการก่อนเชื่อและแชร์ค่ะและสุดท้ายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งอนุกรรมการศึกษานะคะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพค่ะนี่ก็เป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและจะมีช่วงสุดท้ายค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นการเตือนภัยผู้ปกครองนะคะเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกนะคะเป็นการหลอกเข้าถึงบัญชีหลอกเงินหลักหมื่นเลยนะคะสะท้อนภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

ูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามในข่าวสารแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับกระทรวงการคลังนะคะได้รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะหลังจากสังคมค่ะห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งย้ำหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงนะคะโดยนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าของการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะภายหลังเกิดกระแสสังคมนะคะความกังวลในสังคมเกี่ยวกับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายค่ะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะเนื่องจากบุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีค่ะก็ส่งผลให้พ่อแม่นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเลยนะคะแม้ว่าในความจริงอาจจะไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะรวมไปถึงข้อกังวลด้วยนะคะที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยที่จะเตรียมนำเสนอประเด็นดังกล่าวนะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะเพื่อทบทวนถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเลยค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยมากขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติค่ะได้กล่าวนะคะว่าในสังคมไทยก็ยังมีหลายกรณีนะคะที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการอุปการะบิดามารดาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลหรือว่าส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างแท้จริงนะคะการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะยังเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์นะคะจึงอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่ไม่ได้รับการดูแลจริงและอาจทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการสูญเสียโอกาสด้วยนะคะในการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะในเจตนารมณ์ในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยเน้นให้ระบบสวัสดิการแห่งรัฐได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับความคืบหน้านะคะในการสำรวจและคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัจจุบันมีประชาชนมายืนยันตัวตนแล้วค่ะเกือบ10ล้านรายด้วยกันนะคะโดยทางกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในขณะนี้นะคะเป็นเพียงแค่กระบวนการสำรวจตรวจสอบแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะคะเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็แม่นยำค่ะซึ่งก็ยังไม่มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดในขณะนี้นะผู้ฟังค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้ที่อาจจะหลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการตรวจสอบครั้งนี้นะคะก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้มาตรการ60/40ได้ทันทีเลยนะคะเพื่อให้ยังคงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังค่ะรัฐบาลก็ยังได้ประสานความร่วมมือด้วยนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบสวัสดิการด้วยนะคะเพื่อจะดึงเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของทางภาครัฐเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยจะตั้งเป้าหมายให้กระบวนการสำรวจคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็คาดหวังว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดมีการเสร็จสิ้นแล้วนะคะประชาชนก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะภายใต้ระบบสวัสดิการในรูปแบบใหม่นะคะรวมไปถึงสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะได้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนเลยนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะคะก็เพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะเข้าถึงประชาชนได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เดือดร้อนจริงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะให้เร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังสังคมห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุหมุดใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งย้ำว่ายึดหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวคุณผู้ฟังคะสำหรับกระทรวงดียืนยันข่าวจริงนะคะเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่อดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพร้อมย้ำตรวจสอบแหล่งข้อมูลแหล่งทางการก่อนเชื่อหรือแชร์นะคะโดยนายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะฝ่ายข้าราชการประจำได้เปิดเผยนะคะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลกรณีข่าวเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยตรวจสอบร่วมกับทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหลายประการโดยเบื้องต้นค่ะผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดให้ไม่มีสิทธิ์ค่ะอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานของรัฐผู้รับบำนาญรวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีเงื่อนไขในการในด้านรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ฐานะการเงินด้วยโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะคะไม่เกิน 100,000 บาทและรวมไปถึงมีเงินฝากรวมกับสลากออมทรัพย์ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนในส่วนของทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นอีก1เงื่อนไขสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะกรณีของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรจะต้องมีที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่นะคะจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาขณะที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรก็จะต้องถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะรวมกันไม่เกิน1ไร่นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะคะถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นนะคะแต่ยังมีข้อยกเว้นสำหรับรถบางประเภทนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งสามารถถือครองได้ประเภทละไม่เกิน1คันอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ถูกพูดถึงมากเลยค่ะก็คือกรณีผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรซึ่งก็เป็นหนึ่งในลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ย้ำเตือนประชาชนให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าข้อมูลจากทางการเท่านั้นนะคะพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะเผยแพร่ต่อนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คาดเคลื่อนในสังคมนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานของเราค่ะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนนะคะเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพื่อการศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานนะคะซึ่งก็ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมนะคะทั้งความเหมาะสมความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายได้ของภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนัทก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงพลังงานพร้อมที่จะรับฟังทุกเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโดยหลังจากการมีการประชุมคณะกรรมการนะคะร่วมกัน2ครั้งแล้วก็เห็นควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็เลยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้กบง.เพื่อให้การศึกษาข้อเสนอเป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็มีหลักวิชาการรองรับและเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาคประชาชนก็ยังคงเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์ ประธานมูลนิธิเฝ้ายามแผ่นดินนะคะยามเฝ้าแผ่นดินค่ะขออภัยค่ะได้ระบุนะคะว่าถึงแม้ว่าการหารือหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอสำคัญอย่างเช่นการกำหนดเพดานค่าการกลั่นและลดค่าการตลาดน้ำมันนะคะก็ทำให้ภาคเครือข่ายประชาชนประกาศระงับการเข้าร่วมประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กบง.ครั้งนี้ก็ถูกจับตามองนะคะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าจะเป็นการศึกษาทางวิชาการเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนและเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาในประเด็นของเตือนภัยผู้ปกครองนะคะเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกนะคะหลอกเข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นเลยนะคะก็สะท้อนถึงภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะซึ่งกรณีค่ะเด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเกมโรบล็อกนะคะซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเลยค่ะที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันนะคะหลังจากเกิดเหตุเด็กถูกหลอกลวงนะคะผ่านการเล่นเกมออนไลน์ค่ะจนนำไปสู่การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะมูลค่าหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายในเกมโรบล็อกนะคะโดยเฉพาะในแมปยอดนิยมนะคะอย่างบล็อกฟรุตนั่นเองซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยทางมิจฉาชีพค่ะก็ได้ใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกมหรือว่าแอดมินนะคะก่อนจะเข้ามาพูดคุยตีสนิทแล้วก็สร้างความไว้วางใจผ่านการมอบไอเทมหรือว่าของขวัญภายในเกมนั่นเองค่ะซึ่งก็ด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็ความตื่นเต้นของเด็กนะคะที่เชื่อว่ากำลังพูดคุยกับบุคคลสำคัญภายในเกมก็ทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานได้นะคะก่อนจะนำข้อมูลนั้นค่ะไปล็อกอินผ่านอุปกรณ์อื่นและใช้บัญชีดังกล่าวทำธุรกรรมซื้อของขวัญภายในเกมและส่งกลับไปยังบัญชีของผู้ก่อเหตุนะคะเพื่อนำไปขายต่อเป็นเงินจริงนั่นเองค่ะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสูญเสียบัญชีเกมเท่านั้นนะคะแต่ยังลุกลามไปถึงการถูกตัดเงินผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับระบบด้วยนะคะจนเกิดความเสียหายรวมหลายหมื่นบาทเลยนะคะโดยทางสถาบันการเงินค่ะก็สามารถตรวจพบความผิดปกติและมีการระงับรายการได้ทันเวลานะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่านี้เลยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เห็นนะคะในช่องโหว่สำคัญก็คือการให้อุปกรณ์ที่เชื่อ ื่อมโยงกับบัญชีหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็ข้อมูลการเงินให้กับเด็กใช้งานร่วมกันนะคะรวมไปถึงการไม่ได้เปิดใช้งานระบบควบคุมโดยผู้ปกครองนะคะหรือว่า parental control นั่นเองก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถสื่อสารกับบุคคลแปลกหน้าในโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีการคัดกรองนั่นเองค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์นะคะก็ได้ออกมาเตือนค่ะว่าภัยคุกคามในเกมออนไลน์ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การหลอกลวงทางการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวการถูกชักจูงให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญการถูกหลอกล่อนะคะไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าแม้แต่การนัดพบในชีวิตจริงซึ่งก็อาจจะนำไปสู่อันตรายร้ายแรงได้นะคะดังนั้นค่ะผู้ปกครองก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์นะคะเปิดใช้งานในระบบ parental control นะคะหลีกเลี่ยงการผูกข้อมูลการเงินกับอุปกรณ์ที่เด็กใช้งานและที่สำคัญก็ควรสื่อสารกับบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจว่าคนแปลกหน้าอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นนั่นเองค่ะก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวของเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับเตือนภัยผู้ปกครองเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกม Roblox เข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นสะท้อนภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมัชชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามได้กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวจากสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าค่ะขออภัยค่ะพรุ่งนี้นะคะเจอกับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพิษณุโลกจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อวันที่12มีนาโคพัฒน์พระเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดวังทองวรารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519นับเป็นวันมหามงคลของชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินเมืองสองแควสว่างไสวด้วยพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินพิษณุโลกถึงสนามโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการเสด็จประทับรอยพระบาทของทั้งสองพระองค์เหนือแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่9ท่ามกลางพระสุภนิกรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดวังทองวรารามทรงประกอบพิธีพระสุรายเจิมปิดทองและตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สังฆมณฑลพิษณุโลกนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปลูกต้นประดู่เหลืองเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทในการบูรณะอุโบสถเก่าอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ยังมีความสำคัญด้านพุทธศิลป์มากมายทั้งพระพุทธชินราชรุ่นที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ซึ่งเคยได้รับการบูรณะในอดีตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2457สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและศิลปกรรมที่สืบทอดยาวนานเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มแก่พระสุภนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ไม่เพียงเป็นมหามงคลของชาววังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นวันที่รอยพระบาทและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จารึกอยู่ในหัวใจประชาชนพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคียังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำและยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและพระบารมีตราบนานเท่านาน
1: ติดตามปู่ย่าและก็ญาตินะครับที่มาที่วัดนี้ก่อนที่จะท่านจะเสด็จมาที่นี่ท่านก็เสด็จที่อำเภอก็หลายครั้งนะครับแม้แต่เสด็จที่น้ำตกแข่งสองน้ำตกสุขโนทยานนะครับน้ำตกนั้นหัวแอ่นนะครับก็ท่านมานี่รู้สึกว่านี่เป็นที่แต่ที่9นะครับนะท่านที่นี่นะครับรู้สึกนะท่านเต้นมาหลายครั้งที่จะไปโลกนะครับก็ปู่ดีใจสุดๆเลยนะครับที่องค์นั้นไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีใจคนถึงบ้านไม่ค่อยนั่นอยู่ก็ให้ผู้สูงอายุคนแก่เข้าใกล้ๆโอ้โหก็ดีใจ
2: ก็รู้สึกกลับเรื่องใจครับดีใจที่พระองค์ได้เสด็จมาที่อำเภอวังทองครับดีใจมากเลยครับ
3: ตอนตัดลูกนิมิตนี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนเยอะมากประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านเยอะมากมาจากทั่วสารทิศพอท่านตัดลูกนิมิตเสร็จจะออกจากโบสถ์เรียบร้อยท่านก็มาพบปะกับประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านก็พูดคุยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกท่านไม่ถือตัวไม่ถืออะไรท่านพบปะคุยถ่ายรูปด้วยกันร่วมกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เนาะว่าเขาตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก้มกราบท่านอย่างเดียวตามที่คุณแม่กับคุณครูได้บอกคือมีความรู้สึกว่าผมปราบปลื้มยินดีมากที่ท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินจริง
4: ๆตอนที่พระองค์มานั่น30กว่าเห็นแต่พระองค์เดินจากตรงไอ้ทางเข้าอ่ะนะจนถึงวิหารแต่พระองค์เสด็จมารู้สึกพระเจ้ารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นประชาชนมากันเยอะฮะ
5: พอถึงวันนั้นปลื้มใจดีใจมากไม่มีทางเดินเลยคนโอ้โหแน่นยืนเอาอัด เต็มหมดทุกคนก็ดีใจกันแหละพอในหลวงเสด็จแล้วก็คนก็กลับบ้านใครบ้านมัน
6: ได้หลวงมาลงวัดวังทองแล้วก็ไปนั่งพับพารอเวลาตัดลูกนิมิตพอตัดลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินไปจะไปกินข้าวบนวัดกันนะเสร็จแล้วก็เห็นโบสถ์เก่าเลยในหลวงก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปุ๊บแม่ค้าก็ขายของอยู่แม่ค้าก็แหวกทางให้ก็แหวกทางให้ปุ๊บในหลวงก็เข้าไปแล้วมีคนตามมาเดินไปด้วย3คนแล้วก็เขายังไม่ได้พูดอะไรในหลวงไปถึงศาลากินข้าวก็3คนก็พูดบอกว่านายหลวงให้เก็บไว้ไม่ให้ลื้อแค่นั้นกรรมการเขาก็เลยพูดต่อว่าไม่ให้ลื
7: ้อปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก30ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบ้านเมืองและหนังสือพิมพ์อิสระรวมทั้งทำรายการในสถานีวิทยุของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ด้วยได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดบางทองวนารามผมก็เลยเดินทางไปที่วัดตามวันและเวลาดังกล่าวเมื่อไปถึงก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนได้รับปลอกแขนและได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพระโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาประกอบพระราชพิธีที่นั้นเมื่อเข้าไปก็รอพักหนึ่งท่านก็เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระบรมประสานวงศ์หลายองค์จากนั้นท่านก็ประกอบพระราชพิธีตัดหวายลูกนิมิตเสร็จผมเก็บภาพเก็บความรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินเพื่อจะกลับออกมาถ่ายภาพตอนที่พระองค์ท่านจะเยี่ยมประชาชนในบริเวณลานวัดซึ่งประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ขณะที่ผมเดินมาถึงเดินเลาะข้างโบสถ์ข้างกำแพงโบสถ์ผนังโบสถ์ดีกว่าใช้คำว่าผนังโบสถ์เพื่อจะออกไปที่ประตูหน้าพอเดินมาถึงหลังโต๊ะที่มีท่านเจ้าวาดนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมผมก็หันไปมองขวามือพอเห็นผู้ชายคนที่ถามโตและเข่าผมสุดลงเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งห่างจากผมไปประมาณสักเม็ดเศษเศษท่านเจ้าวาดก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบแล้วก็สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมซุดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นไปไม่เป็นมันเหมือนเป็นตะคริวที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จนพระองค์ท่านตรัสคุยกับเจ้าวาดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจุดอื่นผมจึงค่อยๆคานเข่าออกมาจากประตูโบสถ์ได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมซึ่งเป็นโอกาสที่นับว่าเป็นสิ่งที่จดจำไปตลอดชีวิตครับเล่าให้ลูกให้หลานฟังและยินดีขอบใจที่มาช่วยกันรื้อฟื้นความหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งนี้ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยลาวอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกติดตามกันในช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วง

ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมิได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสงนิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล้มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาพื้นที่แต่คืออนุสรณ์ของความรักความห่วงใยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่อปวงประสงนิกร

0: น้ำไหลมัดหมี่ผ้าพื้นเมืองที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าค่ะและยกระดับผ้าทอไทยไปสู่ระดับนานาชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: กว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถักทอจากจิตวิญญาณของคนไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติจากผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกไปจนถึงมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองจนผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่คนทั่วโลกต่างยอมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่นำพาหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัยเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าคือสายใยรักที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยอันสูงสุดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนมารดาองค์ที่2ภาพที่เห็นจนชินพระเนตรคือการที่สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพผ้าทอสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านแบรนด์สิริวัณวรีทรงพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มผ้าทอทั่วประเทศและจัดประกวดลายผ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างฝีมือภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกวันทุกเพศและทุกวัยทรงขยายผลสู่โครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิพลังแห่งพระปณิธานนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคดังเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้จัดกิจกรรมห่มภูษาศิลป์เยือน

0: ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถักทอสายใยแห่งรักและปัญญาทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่แผ่นดินสืบไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามความรู้สึกของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับในฐานะพระสงฆ์นิกรคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแรมดุสิตธานีหัวหินในครั้งนั้นนะครับก็ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามและความมีพระเมตตาความห่วงใยประสบนิกรในความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าได้เห็นพระบารมีที่เขาเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเมื่อทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพียงผมคนเดียวที่เศร้าสลดใจแต่ว่าเชื่อว่าหัวใจของประชาชนทั้งชาติก็เศร้าสลดใจแล้วก็อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ควรจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดไปครับแล้วเชื่อว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจชาวไทยตราบนิรันดร์ครับผม
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทพิษณุโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวมีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้น ที่ภายนอกนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
6: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
7: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวท.ชัยภูมิรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
10: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
9: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
11: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 700

0: รียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุโทรสายด่วน1784ไม่หวั่นไหววันภัยมาพร้อมรับมือภัยพิบัติโทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.และผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:00 น.12นาทีนะคะวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเมื่อเวลา 6:37 น.ที่ฟิลิปปินส์เป็นขนาดใหญ่นะคะแต่ทำไมจึงไม่กระทบกับประเทศไทยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทำอินโฟกราฟิกทำความเข้าใจนะคะบอกถึงเหตุผลว่าแม้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์จะมีขนาดใหญ่ถึง 7.8 แต่ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและไม่มีความเสี่ยงจากสึนามิค่ะเนื่องจากว่าพลังงานจากแผ่นดินไหวลดทอนลงตามระยะทางประกอบกับมีเกาะขนาดใหญ่หลายชั้นค่ะเช่นเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งช่วยเป็นแนวกำบังและลดทอนพลังงานคลื่นกันนะคะท่านผู้ฟังและก็ถือว่าคลื่นก็ต้องวิ่งแทรกตามแนวร่องน้ำพลังงานก็ลดทอนลงอย่างมากทีเดียวระยะทางเขาก็ไกลมากจากจุดเกิดเหตุถึงไทยประมาณ 8,000 กิโลเมตรพลังงานลดทอนลงจนไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นแผ่นดินไหวในทะเลหมู่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ขนาด 7.8 ค่ะความลึก50กิโลเมตรนะคะซึ่งได้เกิดเหตุเมื่อเวลา 6:37 นาทีจากนั้น11นาทีถัดมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับที่1คือในช่วงเวลา 6:48 นาทีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว11นาทีก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ได้ชี้แจงในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยจากนั้นก็มีฉบับที่2ต่อเนื่องออกมาอีกนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนป้องกันการตื่นตระหนกนั่นเองนะคะว่าไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้การสื่อสารข้อมูลต่างๆจะรวดเร็วมากผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็เกรงว่าประชาชนในประเทศไทยจะตื่นตระหนกตกใจกันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็มีการรายงานชี้แจงโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะซึ่งท่านก็ได้ออกมาชี้แจงในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีนะคะท่านก็ได้ออกมาชี้แจงกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกข่าวสารหนึ่งนะคะที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเราต้องติดตามกันต่อเนื่องทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหากมีข่าวสารใดๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประชาสัมพันธ์ออกมาเราก็จะนำมาแจ้งข่าวให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองได้รับทราบกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่คือจะเป็นทุกวันนะคะที่เราจะทราบกันว่า6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นพยากรณ์อากาศใน รอบเช้านะคะที่มาเสิร์ฟกันตอนเช้าๆกันเลยหลังจากนั้นก็จะมีอีกนะคะท่านผู้ฟังในรอบเย็นคือ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะทราบว่าจะมี2ช่วงแน่นอนที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันแต่ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เสริมเพิ่มเติมมีการแจ้งเตือนกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าพยากรณ์อากาศนะคะ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาดูในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรากันบ้างกันท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้ 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะเรามาดูในภูมิภาคอื่นๆกันบ้างจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะที่จะมีลักษณะฝนใกล้เคียงกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะเช่นที่ภาคเหนือค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนภาคตะวันออกนั้นจะมีเน้นย้ำว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ฟังขาเราก็ได้ติดตามรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาและในรายงานอากาศนี้ก็จะมีการแจ้งนะคะในเรื่องของลมในช่วงที่มีลมฝนก็จะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กันตอนนี้ก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แต่ยังไงก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเช็คปลายทางกันด้วยระหว่างทางกันด้วยว่าสภาพอากาศที่เรากำลังเดินทางไปลักษณะอากาศเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมพร้อมกันนั่นเองนะคะขณะนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วันข้างหน้าในช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังในขณะนี้กันด้วยนะคะซึ่งก็มีการแจ้งกันนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางด้านตะวันตกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงค่ะภาคใต้ระวังหนอนเจาะ ผลในทุเรียนระวังคลื่นลมสูงบริเวณชายฝั่งทะเลไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันนะคะและสำหรับประชาชนที่ท่องเที่ยวทางทะเลตอนนี้ก็ต้องดูสีธงด้วยนะคะเพราะว่าในการลงเล่นน้ำทะเลเราก็ต้องดูนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่คืองดเล่นเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ด้วยความห่วงใยกันค่ะเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องอื่นๆกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ถือว่าในข่าวสารต่างๆนะคะก็ทำให้เราได้เข้าถึงข้อมูลกันอย่างรวดเร็วทีเดียวเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงข่าวนี้ก็ออกมากันหลายวันแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการสรุปปมร้อนการค้าไทยมาเลเซียกุ้งไทยนะคะในเรื่องของการเจาะลึก5สายพันธุ์ที่ถูกระงับและทางออกของเกษตรกรไทยคือจะมี5สายพันธุ์สายพันธุ์อะไรกันบ้างเมรนองก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกันด้วยนะคะ5สายพันธุ์ที่ต้องห้ามนำเข้าสู่มาเลเซียตอนนี้หรือว่าถูกแบนนั่นเองนะคะกุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งน้ำเงินนะคะทำไมถึงถูกระงับกันท่านผู้ฟังเราก็ได้ทราบข่าวว่าถูกแบนแต่สาเหตุเพราะอะไรนะคะเรามาดูตรงนี้กันนะคะต้นเหตุเลยไทยตรวจพบสารตกค้างในปลากระพงมาเลเซียไทยจึงเพิ่มมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดผลตอบโต้คือนะคะมาเลเซียประกาศงดรับกุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะจุดเน้นๆก็เป็นการตอบโต้ทางการค้าจากมาตรการความปลอดภัยอาหารของไทยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเห็นข่าวประเด็นกุ้งไทยที่ส่งออกไปมาเลเซียกำลังถูกพูดถึงในโซเชียลแล้วก็ในสื่อต่างๆกันด้วยนะคะหลังจากที่อภิสราได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะคะว่าเกิดเหตุระงับได้อย่างไรแล้วก็ในการพบสารตกค้างนะคะของปลากระพงที่จะเสี่ยงต่อสุขภาพคนไทยและการระงับครั้งนี้ก็มาแบบกระชั้นชิดทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทันทีเลยนะคะท่านว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจและดำเนินการควบคู่กันทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและหาทางออกระยะยาวการแก้ปัญหาทันทีกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อดูดซับกุ้งจากตลาดประมาณ400ตันต่อเดือนช่วยระบายผลผลิตและหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อไม่ให้ราคากุ้งตกต่ำตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเจรจานะคะโดยทางกรมประมงนะคะก็ได้นัดหารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างเร่งด่วนส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในการประชุม WTO และอาเซียนเพื่อหาทางออกที่ยุติธรรมค่ะจากการเดือดร้อนนะคะตอนนี้ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารอไม่ได้ดังนั้นมาตรการเยียวยาและการเจรจาระหว่างประเทศจึงต้องเดินหน้าไปพร้อมกับรัฐบาลพร้อมนะคะในการเดินหน้าในทุกรูปแบบทีเดียวเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางออกดังที่ได้บอกกันไปนะคะว่ามีการเร่งเจรจานะคะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะเร่งหารือทวิภาคีเพื่อข้อยุติและแผนสำรองที่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมไว้ใน13มาตรการช่วยเหลือนะคะก็มีมาตรการในการกระจายสินค้าไปตลาดในประเทศเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ทดแทนมาเลเซียค่ะซึ่งความเชื่อมั่นเน้นย้ำเลยมาตรฐานกุ้งไทยที่ปลอดภัยเพื่อดึงความเชื่อมั่นในตลาดโลกกันด้วยนะคะเลยหยิบข่าวนี้มาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังข่าวนะคะกันมาต่อเนื่องทีเดียวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมานะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ทางทีมงานสวท.สุรินทร์นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะว่าที่สุรินทร์นี่ก็มีพายุถล่มบ้านไม้2ชั้นพังนะคะทำให้คุณตาคุณยายวัยชราเ ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทางกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าแก่ได้พังถล่มทับผู้สูงอายุ2รายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือนำตัวออกจากซากบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนประชาชนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านพักอาศัยในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันความมั่นคงแข็งแรงของบ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นยุกยานะคะเมื่อต้องมีการอบพยพขึ้นมาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีอาจจะมีน้ำหลากขึ้นมานี่จะได้หยิบฉวยได้ทันท่วงทีนะคะสิ่งของสำคัญเช่นเดียวกันเอกสารสำคัญนะคะเมื่อทางหน่วยงานราชการนะคะในพื้นที่แจ้งให้ยกของขึ้นอยู่ที่สูงก็ต้องยกนะคะแล้วถ้าหากว่าเกิดมีน้ำนะคะมามากก็อพยพก็ต้องอพยพกันค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของฝนฟ้าซึ่งหลายๆท่านบอกว่าระนองบ้านเรานะคะก็ได้เตรียมพร้อมตรงนี้กันแล้วท่านผู้ฟังเรามาดูเรื่องของทุเรียนกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็คงจะทราบนะคะว่ามูซังคิงนี่เป็นราชาทุเรียนที่ราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากที่สำคัญรสชาติของเขาจะหวานกรอบกลิ่นไม่แรงภูเขาจะใหญ่เหลืองสวยนะคะและถ้าว่าดินดีอากาศรองรับทุเรียนเกรดไฮเอ็นได้เลยนะคะตอนนี้ทางลพบุรีเขาก็โชว์นะคะโชว์ที่นี่ก็มีทุเรียนมูซังคิงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางท่านนายอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีหญิงสรวีเหมือนเพชรค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ดูสวนทุเรียนของเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน400ต้นในพื้นที่16ไร่ก็ได้ชิมรสชาติกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะวันที่10มิถุนายนนี้ก็จะเป็นการเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วแต่ตอนนี้นะคะสำหรับการปัดเกสรทุเรียนในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งระนองเองก็จะย้ำเลยทรงสวยภูเต็มค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้ออกประกาศขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรนะคะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลกันด้วยในเรื่องของการไม่ตัดทุเรียนอ่อนและในขณะเดียวกันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะว่าถ้าว่าก่อนที่ท่านจะตัดทุเรียนก็ควรที่จะนำผลทุเรียนนะคะมาให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ท่านอยู่นี่ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ทุเรียนกันก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยกันตรงนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันนะคะว่าทุเรียนของระนองนี่รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เป็นการเน้นย้ำนะคะต้องการจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทรงสวยภูเต็มต้องทุเรียนที่ที่ระนองกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับทีมงานสวทระนองนะคะวันนี้อภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เดี๋ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับรายการรักน้าระนองหลังจากที่เราหยุดพักผ่อนกันไป2วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะส่วนตัวของนันท์เองเนี่ยโอ้โหโดนพิษของอากาศแล้วก็ฝนที่ตกหนักไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ทำให้ป่วยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังที่ใครเริ่มมีอาการป่วยหรือว่ายังไม่ได้ป่วยก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วนะแต่ก็ต่อต้านสภาพอากาศในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ไหวจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็ดันไปโดนละอองฝนเมื่อช่วงวันศุกร์ด้วยก็ทำให้ไม่สบายไปหนักหน่วงเลยนะคะก็ส่งต่อความห่วงใยกันด้วยในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยหลายเรื่องราวหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากแสดงความยินดีกับสาวน้อยคนเก่งของเราเป็นลูกหลานของชาวระนองในนัดเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของน้องนิรินมาตลอดเลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังจำกันได้นะคะน้องนิรินสาวน้อยที่มีความสามารถด้านการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถเนี่ยแหละค่ะไปแข่งขันหลายเวทีมากๆทั้งในประเทศทั้งในจังหวัดแล้วก็รอบที่แล้วที่นำเสนอไปก็ไปแข่งที่ภูเก็ตใช่ไหมคะล่าสุดค่ะยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะจบจากสนามที่ภูเก็ตปุ๊บนะคะก็ไปต่อเลยค่ะในการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อช่วงวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาและน้องนิรินทร์ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่7มาครอบครองจากการแข่งขันมีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันประมาณ15คนค่ะมีจากทั้งไทยทั้งมาเลเซียทั้งฟิลิปปินส์ด้วยนะแต่น้องนิรินทร์คว้าอันดับที่7มาครอบครองก็เก่งมากๆมูฟังคือรายการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมันเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเก่งมากๆค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องนิรินทร์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเชื่อเลยว่าความสามารถของสาวน้อยคนนี้เนี่ยคือยังไปอีกไกลในเวทีการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถเนี่ยนะคะทางด้านของจังหวัดระนองหรือว่าพี่ณัฐเองเนาะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดระนองแล้วกันส่งกำลังใจให้กับน้องนิรินทร์และครอบครัวด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านไปเรื่องราวดีๆแล้วมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วกันแล้วก็อยากจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีค่ะซึ่งในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะรวมถึงสส.เอด้วยค่ะท่านคงกิจฉัตรมาลีรัตน์นะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีก็บินฮอดูสำรวจนะคะในพื้นที่ของแม่น้ำกระบุรีนะคะสำรวจจากด้านบนนะคะว่าปริมาณความขุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่เพราะมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขขึ้นมาค่ะจากการประชุมติดตามสถานการณ์ก็มีข้อสรุปในการหาแนวทางแก้ไขหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะเรามาดูกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างสักประมาณ5ประเด็นด้วยกันคุณผู้ฟัง1เลยค่ะเขาบอกว่าจะใช้มาตรการในการเร่งป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำขุ่นที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำกระบุรี2ทางจังหวัดระนองค่ะจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับอีกหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็3สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองหรือทสจนะคะจะเร่งประสานการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำรองและแหล่งผลิตน้ำประปาแห่งใหม่รองรับให้พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนได้ใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพกันค่ะแล้วก็4หน่วยทหารในพื้นที่จะร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ในฝั่งของเมียนมาซึ่งถือเป็นต้นตอของการทำให้เกิดน้ำขุ่นนะคะในการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็มาตรการที่5ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะเร่งจัดทำโครงการขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพื่อเสนอของงบประมาณและดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นผลที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจริงๆชาวบ้านเขาเสนอไป11ข้อแต่โดยรวมภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะก็ออกมาเป็น5มาตรการที่จะต้องบังคับใช้ในเบื้องต้นนี้ก่อนค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องดูกันไปในระยะยาวนะ
คะว่า5มาตรการเบื้องต้นที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดผลประโยชน์หรือว่ายังมีช่องโหว่ตรงไหนอีกหรือไม่แล้วค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกสักครั้งนึงค่ะแต่เราก็ได้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นว่าหลายส่วนเนี่ยให้ความสำคัญแบบจริงจังกับปัญหานี้นะคุณผู้ฟังมันก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะต้องรอดูการทำงานหรือว่าการใช้มาตรการจริงว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะคือกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหลังจากที่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่บ้านเราน้ำก็แห้งแล้งเนาะน้ำตกงาวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีน้ำไหลลงมาค่ะแต่พอมีฝนตกลงมาได้สักประมาณเดือน2เดือนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าคือชุ่มฉ่ำต้อนรับหน้าฝนจริงๆหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศของน้ำตกหงาวที่ไหลลงมาเป็นสายเลยคุณผู้ฟังนานๆทีจะเห็นว่าน้ำมันเยอะชุ่มฉ่ำขนาดนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นไวรัลในกระแสโซเชียลมีเดียเยอะมากค่ะทั้งสื่อหลักจากในพื้นที่ส่วนกลางเนาะแล้วก็ชาวระนองหรือนักท่องเที่ยวที่เขามาค่ะคือเขาก็ถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็นำไปลงในโซเชียลมีเดียโอ้โหกลายเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังหลายคนเนี่ยชื่นชมความสวยงามของน้ำตกหงาวที่น้ำไหลลงมาเยอะมากค่ะนานๆทีจะเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้ค่ะคือพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามในอีกมิติหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยพลังชีวิตแล้วก็สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาแบบสูงชันเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่นานๆทีเราได้เห็นแบบนี้นะท่ามกลางความเขียวขจีของพันไม้เยอะมากๆค่ะคือมันเป็นความอุดมสมบูรณ์มากคุณผู้ฟังมันเหมือนเป็นการเติมเต็มจากธรรมชาติหลังจากที่น้ำเนี่ยแห้งไปเมื่อช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะทั้งเรื่องของ

เมืองระนองเลยอะค่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ฟังที่เราจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ว่าเนี่ยในเขตชานเมืองก่อนเข้าเมืองแล้วเราจะเห็นภาพบรรยากาศว่าธรรมชาติมีความงดงามมากขนาดนี้อะค่ะโดยสายน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมีความสูงถึงประมาณ300เมตรคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งตัวลงมาจากยอดเขาสูงชันนะคะมาตามหน้าผาหินอย่างสวยงามแล้วยิ่งช่วงไหนที่เป็นช่วงที่น้ำเยอะๆหรือช่วงนี้ค่ะฝนตกเยอะๆอะเราจะเห็นสายน้ำไหลลงมาแบบเยอะมากมันเป็นความสวยงามมากๆเลยนะคะคือคนก็นิยมมาท่องเที่ยวแล้วเขาก็นิยมมาเที่ยวในพื้นที่ของน้ำตกเหงาแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศจากบนท้องถนนว่าเนี่ยเห็นน้ำตกไหลลงมาเป็นสายเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขนาดนี้คุณผู้ฟังส่วนหนึ่งก็เป็นผลเนื่องมาจากที่อุทยานนะคะคือก่อนหน้านี้เขาปิดอุทยานเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูสักประมาณเกือบ 2-3 เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเปิดแล้วแล้วเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแล้วคืออุดมสมบูรณ์มากจริงๆคือถ้าใครไปในช่วงนี้ก็จะเห็นความสวยงามของปูเจ้าฟ้าค่ะเป็นปูน้ำจืดหายากที่มีสีสันสวยงามแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของดอกโกมาซุมหรือว่าเอื้องเงินหลวงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะที่มักจะแบบอวดโฉมบานสะพรั่งในช่วงหน้าฝนต้นหนาวค่ะซึ่งใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาจังหวัดระนองค่ะโทรไปได้ที่หมายเลข077-810-651ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนัดนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นำข่าวสารมาอัปเดตกันสักประมาณ 2-3 เรื่องเนาะให้ทุกคนได้แบบอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองบ้างเพราะว่าบางคนอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางคนก็อยู่ในระนองนี่แหละแต่ว่าใช้ชีวิตกับการพักผ่อนไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็นำมาอัปเดตกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปในช่วงเย็นๆแบบนี้ใครกำลังขับรถกลับบ้านกลับจากรับลูกหลานนะคะเรียนพิเศษเอ่ยหรือว่ากลับจากโรงเรียนกลับจากหาของกินอร่อยอร่อยก็จะได้ฟังข่าวสารอัปเดตความเป็นระนองกันไปผ่านทางรายการนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดกันด้วยนะคะเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองได้ใหม่คุณผู้ฟังผ่านทางรายการรักนัดระนองในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลา 18:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงประมาณเกือบ1ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้นะนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินเทิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCRเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา กรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำการรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณ นิคมสร้างตนเองควรขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2 ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่า และสมาชิกสภากทมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะฮะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะฮะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
11: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Reporting Conference หรือ FBI NA

0: เอครั้งที่21ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา 22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำส

0: รัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งท่านก็มาติดตามนะคะการดำเนินงานค่ะข้องท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับ5รือแนวทางขับเคลื่อนแล้วก็เปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือว่า4 เพลนนะคะรวมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินนะคะหรือว่าเป็นAviation Hub นะคะซึ่งท่านพัทรพงษ์เนี่ยท่านก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมค่ะมีเป้าหมายที่จะพัฒนานะคะท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะให้เป็น Airport for Regional นะคะ Department ค่ะเชื่อมโยงการเดินทางนะคะสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างรายรอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตค่ะโดย4เพลนเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกสำคัญค่ะในการที่จะเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆแล้วก็ใช้ฟังได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้กระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนชายอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่า4เพลนนะคะเพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดแนวทางแล้วก็แรงผลักดันนะคะการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มาตรฐานนะคะความปลอดภัยด้านการบินซึ่งท่านได้รับมอบหมายนะคะจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้เป็นประธานกรรมการในชุดดังกล่าวนะคะสำหรับโครงการ4เพลนเนี่ยไม่เพียงยกระดับนะคะรูปแบบการเดินทางแล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กำลังสื่อสูงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่านะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะทางภาคการบินการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจบริการนะคะการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะซึ่งกระบี่ค่ะจะเป็นพื้นที่นำรองแล้วก็จุดหมายแรกของประเทศไทยค่ะในการที่จะเปิดให้บริการ4เพลนนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองการบินนะคะได้จากสนามบินกระบี่ไปยังภูเก็ตโดยบริษัทไทย4เพลนค่ะภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยาม4เพลนนะคะล่างเสร็จสิ้นขั้นตอนการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า IEE แล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการเปิดให้บริการได้ในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งค่ะก็จะเป็นจุดประกายธุรกิจการบินในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันดามันแบบรายรอยต่อค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากทั่วโลกค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในทุกมิติซึ่งคนใต้นะคะซึ่งคนเนี่ยได้กระชับนะคะข้อให้ซึ่งท่านเองเนี่ยได้กระชับค่ะข้อให้ถูกผักส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการให้พร้อมและก็แล้วเสร็จนะคะเพื่อเปิดให้ท่านบริการภายในปลายปีนี้ก็คือช่วงหน้าไฮซีซั่น

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อโพรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโญสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโญวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568 2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตตศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสิทธิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสิทธิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่ องค์ที่หนึ่งบทเพลงเริงสรานองค์ที่สองขับขานความทรงจำองค์ที่สามเลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่สี่สืบสารภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่ห้าเอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่2ขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสารภัตราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทย องค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจาก Mercedes เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัจจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่ Mercedes คว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกรังปรีรายการโรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันพูลเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย 1-2 ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน 0-2 ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี 0-2 ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับ1ของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
5: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์สันแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Associationพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งสองทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดแคนไรส์ กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่ม L ร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคฤหัสถ์จัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติด้วยจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
เมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณทำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ซาบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณวิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาหรือหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้น

มีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะ

0: ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมายชโยรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประ

0: กอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับโอท็อปไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่เบ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
9: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
8: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
9: อ
8: ๋
9: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
8: ใช่แล้วจ้าพี
9: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
8: กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมเว้นทำการแสดง2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนแล้ว2569นะครับผมผ่านเดือนมิถุนายนมาได้สัก1สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับวันนี้ในพื้นที่ระนองนะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ถือว่าเบาบางลงกว่าหลายวันที่ผ่านมาเลยนะครับในสถานีก็มีตกเล็กน้อยแล้วก็มีแดดออกมานะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะได้นำเอาผ้าไปตากนะครับเนาะหลังจากที่โอ้โหนะครับไม่แห้งเลยก็ว่าได้นะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อสักประมาณเกือบ10วันที่ผ่านมาก็ว่าได้นะตกทุกวันเลยวันนี้ก็ถือว่าปริมาณฝนน่าจะลดลงเบาบางแล้วกันนะครับเนาะดูปริมาณเมฆนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะเบาบางพรุ่งนี้ก็หวังว่าอากาศน่าจะแจ่มใสนะใครที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาผ้าออกมาตากหรือจะซักผ้าปูที่นอนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนานๆทีนะครับคุณแสงแดดจะออกมาให้เราเห็นโฉมแล้วกันนะนั่นก็คือเรื่องของอากาศแล้วกันเนาะแต่ยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เป็นดราม่าอยู่ขณะนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่วันที่เมื่อวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับสามารถไปยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางเลยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือในแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐหรือว่าเป๋าตังนั่นเองใครที่ไม่สะดวกก็สามารถไปยืนยันได้ที่ธนาคารนะครับ5แห่งก็คือกรุงไทยนะธนาคารธกสธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็อาคารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นไม่ใช่ว่ามาแต่กรุงไทยนะครับไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันตามวันและเวลาที่ธนาคารเปิดเนาะขณะนี้นะครับรัฐบาลได้ออกมาว่านะครับกรมการปกครองนะครับเปิดผ่านระบบเว็บไซต์ในการเช็คนะครับหรือว่า QR code และใช้ไทย ID นะครับในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นนะครับซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้สำหรับประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางขอให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปยังพื้นที่ที่บ้านเลยนะครับรวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็คือเป็นคำสั่งเลยออกมาเลยก็ว่าได้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ว่าได้ให้ลงพื้นที่นะครับไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือว่าทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้ที่ตกหล่นรายชื่อแล้วกันนะดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับof.go.th นะครับโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบก็จะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่1ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และข้อที่3นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดินนะครับใครที่ลงทะเบียนและขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็รอประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ใครที่ขึ้นมายังไม่ถูกต้องหรือว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับให้ทำการลงทะเบียนใหม่และการบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับทางนี้สามารถมาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ Facebook สวทระนองละกันนะครับหรือถ้าใครสงสัยนะครับก็ไปที่สารกลางจังหวัดได้เลยเรามีสำนักงานคลังจังหวัดมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คำแนะนำปรึกษาในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8-4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการ

0: พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของภาระจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับภาระจำยอมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าภาระทรัพย์นะครับคราวนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วครับมีผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนภาระจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีภาระจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงภาระจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของภาระจำยอมนะครับคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดของภาระจำยอมบ้างนะครับภาระจำยอมเกิดขึ้นได้โดย3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางภาระจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นภาระจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนมนิตในตัวที่2นะครับก็จะเป็นภาระจำยอมโดยอายุความนะครับภาระจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นภาระจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาระจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดภาระจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าแทนที่ดินนะครับให้แก่ภาระทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางภาระจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ภาระจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ภาระทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้ภาระจำยอมนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่าภาระจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่ภาระจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของภาระจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดภาระจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์นะครับในกรณีที่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวท.ระนอง
2: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการของฟังสบายคลายเหงาหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆมา 4-5 เพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเราอย่าลืมแล้วกันนะฝากไว้กันทุกวันเลยทุกค่ำคืนช่วงบ่ายๆก็ช่วงประมาณ 3 ทุ่มแบบนี้นะครับใครที่ต้องการมีคำปรึกษานะครับมีเจ้าหน้าที่ผู้รู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาแล้วกัน1157นะครับผมเกี่ยวกับสำนักงานอัยการแผ่นดินแล้วกันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะครับบางครั้งของเรานี่ก็อาจจะมีนะครับเนาะข้อกังวลข้อวิตกหรือว่าไปพบปะปัญหาชีวิตที่มันต้องมีผู้รู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายจริงๆก็จะได้มีผู้ที่จะมาชี้แจงแถลงไขแล้วก็แนะนำอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยนะครับผมฝากไว้กันตรงนี้นะครับเนาะวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังมีโอกาสนะครับ4ถึง20 31นะครับมิถุนายนนี้มีหลายช่องทางเลยนะครับเนาะหลายๆท่านก็น่าจะลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในการลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์คนละครึ่งก็ถือว่าผ่านไปแล้วสัปดาห์นึงนะบางท่านก็หมดไปแล้วบางท่านก็หายไปครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะผมลงพื้นที่ไปที่ตลาดหลายๆที่เลยก็สอบถามดูมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยก็คือคนมาซื้อสินค้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าเดิมนะคนซื้อก็แฮปปี้แม่ค้าก็แฮปปี้มีความสุขละกันนะถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพนะครับลองคิดดูละกันเนาะซื้อของ100บาทเราจ่ายแค่40บาทนะครับรัฐบาลจ่ายให้60บาทนะครับเนาะดีกว่าคนละครึ่งอีกนะ เพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปละกันสำหรับดราม่าสำหรับอะไรต่างๆน่าจะไม่มีละน่าจะเงียบไปแล้วเนาะเพราะว่ามันใช้ได้จริงแล้วมันก็ลดภาระค่าครองชีพได้จริงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดระนองชูเสน่ห์เมืองฝน8แดด4เตรียมรถโชว์กลางกรุงนะครับลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเมืองสุขภาพแห่งอันดามันนะครับนางสาวปาริชาติชูดำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดระนองเตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวนะครับระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครเพื่อสร้างการรับรู้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสกับเสน่ห์ของจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้กล่าวว่าหลายคนอาจจะมองว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแต่ที่ระนองแล้วกลับเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผืนป่าน้ำตกป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะเดียวกันระนองก็มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับภายในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวจะรวบรวมสินค้าเด่นไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงจากศิลปินชื่อดังเพื่อเปิดประสบการณ์ให้ชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักจังหวัดระนองในมิติในฐานะเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับ19ถึง21มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าท่านปิ่นเกล้านะครับลองมาพบกับเสน่ห์ของระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวไปด้วยกันเพราะของดีของอร่อยและความประทับใจรอคุณอยู่ในงานนี้นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการพระจำวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รับฟังเพลงเพราะๆมานะครับเนาะโดยเมื่อสักครู่นี้เพลงครับเพลงแม่นะครับของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเนาะมีเสียงจากทางบ้านแล้วกันนะกริ้งคลางโทรศัพท์ขอเพลงมานะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเปลี่ยนแนวฟังนะครับเนาะเพลงแม่เนี่ยโอ้โหคำสั้นๆแล้วมีความหมายมากๆเลยเนาะไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้แน่นอนนะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับ

ันที่โทรศัพท์แนะนำผลงานเพลงแล้วก็ติดตามรับฟังอยู่นะรู้สึกว่าคุณพี่อยู่ในระนองนี่เองแถวสะพานปลาละกันเนาะก็อยู่กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึ่งเลยละกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายละกันข่าวดีๆนะครับก็คือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจัดกิจกรรมนะครับธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองตามแนวทางไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับ8ถึง10มิถุนายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็คือตรงโรงยิมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านไปแล้วเหลือวันพรุ่งนี้กับวันพุธอีก2วันนะครับผมใครที่ต้องการสินค้าราคาดีนะครับราคาถูกนะครับก็เป็นพวกข้าวหอมมะลิน้ำมันถั่วเหลืองปลากระป๋องน้ำตาลทรายขาวแล้วก็อีกอื่นๆอีกมากมายในราคาพิเศษนะครับก็อย่าลืมละกันนะไปที่นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกันได้เลยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับอย่าลืมละกันนะครับ8วันนี้ผ่านไปแล้วถึง10มิถุนายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปบอกต่อๆกันไปด้วยละกันกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้ารถโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
6: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brandsเพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรมพันใจควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508ค่ะและพระราชทานออกบรรเลงวันที่8เมษายน2509นับเป็นเพลงที่4นะคะที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเพลงนั้นคือ Echo ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยให้ชื่อ Well คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Echo โดยคุณไลก้าค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508ทั้งทำนองและคำร้องคือเอ็กโคคุณไลก้าเป็นผู้ขับร้องค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะเพลงแรกคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะโพ้นขอบฟ้าต่อด้วยคุณเลิศประสมทรัพย์ชาวทุ่งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

2เพลงที่จบไปนั้นคือโพนขอบฟ้าและชาวทุ่งศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองศรีสวัสดิ์นั้นเป็นนักกลอนฝีมือดีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อจบจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ไปอยู่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากนั้นก็ไปเป็นนักบัญชีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานยาสูบไปอยู่บริษัทดิทแฮมแล้วก็ไปอยู่สายการบินคาเท่ค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพหลากหลายนะคะและเริ่มเขียนเรื่องราวส่งให้กับบางกอกโพสต์ค่ะโดยใช้นามปากกาภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเขียนโครงฉันท์กับกลอนต่างๆด้วยเพลงแรกที่แต่งก็คือมนต์รักฤดูร้อนซึ่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์เพลงแรกก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินเป็นผู้ขับร้องค่ะและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเพลงเราจะฟังลาทีปากน้ำโดยคุณนพดลชาวไร่เงินป่าช้าใจโดยคุณอ้อยอัชราและฟ้าแดงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องทั้ง3เพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของนักกลอนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะซึ่งมีมากมายทีเดียวคุณวรนุชอารีในเพลงวันและคืนต่อด้วยโสกาโสกีถวันภุกกาธรบันทึกเสียงนะคะและเพลงที่3คนเรารักกันยากโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรค่ะ

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรปราการและครูเอื้อชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณบุษยาในเพลงแก้วจ๋าคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสั่งทานและคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติเพ้อฝันไป

จะเห็นว่าคำร้องที่ศรีสวัสดิ์แต่งเป็นเพลงนั้นเป็นภาษากวีซึ่งให้เกิดแง่คิดไปหลากหลายทีเดียวนะคะเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าครูเอื้อมาขอให้ไปบันทึกตามคำเรียกร้องของชาวเพชรบุรีและครูเอื้อได้สัญญาว่าจะให้คุณมัทนาบันทึกเสียงตอนนั้นก็ปี2515ค่ะอายุประมาณ50ปีซึ่งคุณมัทนาได้ลาออกจากวงของกรมโฆษณาการแล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งคือสนสามพลานสุนทรภรณ์ขับร้องนำหมู่ศรีสวัสดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ระจายเสียงทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริง
1: รับฟังวง 23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุพรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
4: พลอากาศเอกประภาสสอใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
5: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
6: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันได้เพลงไทยควรคำหนึ่งเป็นผลงานของพันตรีบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและผู้ขับร้องคือคุณบุญเลิศเสมาชัย
1: คนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของ

เพลงไทยควรคำนึงเป็นเพลงที่พันเอกการุณเก่งระดมยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารได้จัดประกวดนะคะและเพลงนี้ก็ได้รางวัลที่1ค่ะพันเอกการุณท่านจะนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถานีแต่เห็นว่ายาวเกินไปก็มาขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำจากละครเรื่องศึกถลางปี2480

รับฟังสองเพลงต่อไปนี้นะคะคอยชู้คู่ชมโดยคุณชลีช่วงวิทย์ต่อได้เกลือจิ้มเกลือคุณเพ็ญแขกระจารึกและคุณอุโคตจันเรืองบันทึกเสียงร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

บางคนนินทาแต่ปวดอุราเต็มคนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมคมคายเราะรายเต็มที่ร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนอวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอครานเธอจะชมทุกวัน

พลงที่บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงคือคอยชู้คู่ชมและเกลือจิ้มเกลือได้ฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้มารู้จักวงดนตรีกรุงเทพสวิงกันค่ะเพราะว่ามีผลงานไม่ใช่น้อยเหมือนกันวงกรุงเทพสวิงนี่เป็นวงดนตรีแจ๊สนะคะก่อตั้งโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะมีชื่อเสียงจากการที่นำวงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุจส.คือกรมเจรทหารสื่อสารกองทัพบกในระยะแรกๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมแต่งคำร้องอย่างเช่นคุณอุทิศทินกรณ อยุธยาคุณเกษมชื่นประดิษฐ์สุนทรยานะเวียงการศิลปินแห่งชาตินะคะและผู้ที่แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานก็คืออาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงนั่นเองวงกรุงเทพสวิงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับวงการเพลงแจ๊สและเพลงไทยสากล นะคะเราจะฟังผลงานของวงกรุงเทพสวิงอีก3เพลงในชุดต่อไปนี้รำเทียนขับร้องโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแม่นางสงโดยคุณสมยศทัศนพันธ์อีกหน้าหนึ่งของแม่นางสงก็คือเชยยอดชูคุณชาญเย็นแขและคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้อุทิศทินกรณ์ณอยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งบรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

เป็นด้วยเนื้อบุญเกื้อกูลหนุนมา

ท่านผู้ฟังครับพูดถึงอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินี่นะคะท่านเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ20ค่ะมีครูสลายไกรเลิศสนับสนุนจากนั้นก็ไปเล่นตามไนท์คลับต่างๆและท่านเล่นเปียโนนะคะโดยมีครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเล่นทรัมเป็ตครูธนิตผลประเสริฐเล่นแซกโซโฟนและคลาริเนตครูเวชสุนทรจามรเล่นทรัมเป็ตนะคะนี่ก็เป็นนักดนตรีในยุคแรกๆของวงกรุงเทพสวิงค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตผู้ที่ขับร้องมากที่สุดก็จะเป็นคุณชาญเย็นแขค่ะเราจะฟังนี่แหละคนคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ทำนองโดยครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติพี่จนใช่ไหมเพลงนี้สุนทรียานเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3นางครวญทั้ง3เพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องกับวงกรุงเทพสวิงค่ะ

าจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเมื่อครั้งที่ตั้งวงกรุงเทพสวิงนั้นก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเศรษฐาศิละฉายาคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติกันไปทั้งหมดฟังคุณชลินนันทนาครค่ะนางในดวงใจต่อด้วยนาวาสวัสดิ์โดยคุณเพ็ญแขกกฤจารึกผลงานของสุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ธาตุสังคมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงกรุงเทพสวิงในความควบคุมของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

วงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะพี่รมรักโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณเพ็ญแขกกฤจารึกและคุณอุโคตจันเรืองขับร้องสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเรามาพบกันเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้มีความสงบตั้งวังไม่ง่วงไม่ซึมแจ่มใสสว่างชั่วช่วงด้วยสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกทำด้วยกันไปเลยโดยการนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจโดยการทำด้วยการปฏิบัติเดี๋ยววันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณานามรูปกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นรูปใจของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นนามตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนที่เป็นกายมีส่วนที่เป็นใจใจมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมกายมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามของเรานี้ไว้ท่านผู้ฟังที่เหมาะเหมาะที่เหมาะเหมาะก็คือกายเรานี่แหละเป็นสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลเคชั่นที่มันเหมาะแล้วแล้วเวลาที่มันเหมาะเหมาะเวลาเหมาะเหมาะก็ตอนนี้แหละตอนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่แหละไม่ต้องไปคิดโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนเย็นโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนขับรถเอาตอนนี้ตอนเย็นตอนขับรถก็ฟังอีกก็จะว่ายังไงตอนนี้ก็เอาด้วยที่นี่เวลานี้กายของเรานี้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเลยเอาเลยเริ่มยังไงท่านตั้งสติไว้สติคืออะไรคือการระลึกได้แต่ที่ไม่ใช่สตินั่นมันคืออะไรเพลิดเพลินลุ่มหลงพร่ำสรรเสริญเมาหมกประมาทมัวเมานั่นคือไม่มีสติพร่ำสรรเสริญประมาทมัวเมาเพลิดเพลินไปในอะไรก็ไปในเสียงผ่านทางลิ้นเสียงผ่านทางหูตื่นหรือยังหรือว่ากลิ่นผ่านทางจมูกตื่นนี่คือพุทโธแล้วเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นึกพุทโธในใจตื่นขึ้นได้แล้วมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามเสียงตามกลิ่นหรือแม้แต่ตามความคิดนึกความคิดนึกเดี๋ยวเราเพลินไปได้นะคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องสถานการณ์โน้นนี่มันค่อยเพลินไปทีละนิดละนิดละนิดจนเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปประมาทไปนั่นคือไม่มีสติอย่าเพลินไปตามความคิดแต่ให้ตั้งความคิดไว้อันเดียวเลยในที่นี้คือพุทโธเวลาเราตั้งความคิดอันใดหนึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอันเดียวเรื่องเดียวเวลาเดียวตลอดเวลานะคนเราเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีเราได้ยินเสียงหลายๆเสียงเวลาไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงมันมีทั้งเสียงร้องเสียงเล่นเสียงเล่นนี่ก็มีทั้งเสียงเบสเสียงอิเล็กทรอนเสียงกีตาร์ใช่ไหมล่ะเวลากินอาหารมันก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานนี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็หวานนี่เขาใส่น้ำผึ้งมันก็หลายอย่างด้วยกันอยู่นี่แหละ
มือนกันความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นภาพความคิดที่เป็นเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเราในช่องทางใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนี่แหละที่เราสำคัญคือเราเลือกเอาในการเลือกเอาเนี่ยคือการตั้งสติเอาไว้สติคือความระลึกได้คุณจะมาระลึกอันไหนได้คุณก็ต้องเลือกไงสติคือจึงเป็นการแยกแยะด้วยแยกแยะออกเอาอะไรในที่นี้เอาพุทโธอย่างเดียวมีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นตามมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเฝ้าประตูคุณตั้งป้อมยามขึ้นใช่ไหมคนเฝ้าประตูนี่ก็คือยามนั่นแหละคนเข้าคนออกก็มีช่องทางคือใจเปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นเกตเป็นทางเข้าทางออกเป็นช่องทางคนที่เข้าคนที่ออกก็คือความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายความคิดความรู้สึกภาษามนสิการอะไรต่างๆนี่อยู่ในช่องทางนี้เข้าออกทางประตูนี้ป้อมยามที่เราตั้งขึ้นจะเรียกยามมาคุณก็ตั้งป้อมไว้ป้อมในที่นี้เราก็มาพุทโธตั้งเอาไว้ยามที่มาอยู่ในป้อมคอยดูคนเข้าคนออกยามนี่คือสติเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันตอนนี้ยามจะเห็นไหมว่าคนเข้าบางคนมันมีปกติพิรุธคนเข้าบางคนมันได้ตอนนี้ก็ติดระบบ facial recognition ดับฟังหรือไม่ก็มีระบบฐานข้อมูลคุณก่อนจะเข้าเนี่ยคุณสแกนบัตรประชาชนซะก่อนติดคนนี้อ้าวอยู่ใน blacklist คุณห้ามเข้าพวกนี้พวกอยู่ใน green listเข้าได้หรือมี facial recognition เขาก็จะหมายหัวไว้หน้านี้มันแดงหน้านี้มันเขียวเข้าได้เข้าไม่ได้นี่คนที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยดูแลนี่คือยามที่เขาจะคอยตรวจตราดูเช่นเดียวกันสติของเราตั้งฟังตั้งขึ้นไว้ไม่เพลินไปตามความคิดนึกอาจจะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆหลากหลายอย่างลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปมาใช่ไหมแต่มันนั่งนิ่งๆมันก็จะยุกยิกเกาหัวบ้างเกาจมูกบ้างเกาหลังบ้างสุดท้ายก็ไปเกาก้นด้วยเกาหมดทุกที่อยู่ไม่นิ่งแต่เราเอามันมาผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักต่อให้มันขยับไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่หนีออกไปจากเชือกนี่ต่อให้มันพยายามจะวิ่งไปป่าทางเหนือป่าทางใต้ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่ว่าก็อยู่ในอาณาเขตกรอบครอบของเชือกนี้เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติไว้มีพุทโธเนี่ยนะบางทีจะมีความคิดมักจะให้จิตของเราเนี่ยคล้อยไปตามแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมพุทโธนี่คือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มพอเชือกผูกลิงมันไม่ขาดเสาหลักลิงมันไม่ล้มมันก็ไปไหนไม่ได้ความคิดนึกผ่านมาผ่านไปคิดเรื่องแฟนบ้างโอ้แฟนไม่มีก็คิดเรื่องเหตุการณ์บ้างถ้าไม่ลืมพุทโธสติไม่หนีหายไม่มีปัญหาดูฝังมันก็ไปได้แค่นี้นิดหน่อยบางทีมันมีเราไม่เผลอเราไม่เพลินตั้งสติไว้ให้ได้ทีนี้บางทีด้วยความชำนาญของยามเขาเนี่ยก็มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีไม่ต้องมีป้อมอะแต่ฉันเดินไปดูมุมนี้แล้วก็เดินไปดูมุมนั้นแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยไม่หนีหายไปไหนอันนี้คือยามก็มีความชำนาญแล้วเหมือนกันเวลาที่สติเรามีกำลังมีความระงับลงระงับลงของจิตใจเมื่อที่คำว่าพุทโธมันก็หายไปท่านผู้ฟังหายวุบไปหายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาสติเรายังตั้งอยู่ตรวจตราคนไ
คนเข้าออกอาจจะมากอาจจะน้อยไม่มีปัญหานะเช่นเดียวกันบางทีความคิดนึกในช่องทางใจของเราเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะมากมันเป็นบางครั้งบางคราวบางเวลาตอนเช้าๆตื่นมาใหม่ๆอาจจะน้อยตอนเย็นๆหลังเลิกงานอาจจะมากหรือบางคนอาจจะกลับกันได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้ได้พอเราตั้งสติเอาไว้แล้วจิตสงบลงพอสมควรเริ่มเพียงพอที่จะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นแรงเป็นที่เป็นฐานขึ้นมาได้นี่อันนี้คือเราเริ่มมีสมาธิทั้งฟังจิตใจเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำการวิจารณาในเรื่องนามและรูปทั้งฟังคือกายและใจของเราอะไรคือนามอะไรคือรูปนามนั้นท่านแจกแจงเอาไว้ว่าคือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้นั่นคือเวทนานามคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้พอเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็บอกอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายอ๋อนั่นเป็นดนตรีนี่เป็นข้าวนั่นเป็นน้ำคุณเรียกชื่อมันออกมาได้เนี่ยนะนั่นคือสัญญาแต่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมันก็เป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปไอ้ชื่อเรียกเหล่านั้นนั่นคือสัญญาในส่วนที่เป็นน้ำนั้นยังมีเจตนาด้วยเจตนาเนี่ยคือคุณปักใจลงไปคุณดำริลงไปคุณมีความคิดนึกไปคุณตั้งเจตนาไปว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนานะเพราะเจตนาก็คือเจตนาความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารมันก็เป็นคนละอย่างกันกับเจตนาบางคนมีความกังวลใจทำฝังว่าทำไมมีความคิดนี้โผล่มาในจิตใจผมไม่รู้ผมคิดงี้ไปได้ไงเนี่ยจะเป็นกรรมไหมก็ถ้ามันไม่ได้มีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมอยู่แล้วเพราะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการทำดีทำชั่วเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างของคนทำความชั่วขึ้นมาแต่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะพูดออกมาได้ก็ต้องคิดซะก่อนใช่ปะล่ะเอาถ้างั้นคิดอย่างนี้ก็เป็นเจตนาพระพุทธเจ้าจะมีเจตนาในการคิดไม่ดีเหรอมันคนละอย่างอย่างทุกฝังเจตนาก็อย่างหนึ่งความคิดนึกการปรุงแต่งไปก็อีกอย่างหนึ่งความคิดนึกนั่นคือสัญญาท่านจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่ไม่ได้เป็นคำไม่ได้เป็นเจตนาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจความปักใจลงไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งหนึ่งคือเจตนาเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยมันอาจจะแก้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นเจตนาแต่เป็นแค่ความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารเนี่ยมันจะแก้ได้คุณเป็นโรคเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าบ้างอาการมีหลายบุคลิกบ้างแต่ถ้าเผื่อว่ามันเลยเถิดเกินไปจนถึงเป็นเจตนาแล้วบางทีมันอาจจะแก่ยากอย่างไรก็ตามในช่องทางใจของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ว่ามานี้คือเวทนาคือความรู้สึกในช่องทางใจสุขบ้างทุกบ้างที่ว่ามานี่คือสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้จำได้เรียกสิ่งนี้ว่าของแข็งเรียกสิ่งนี้ว่าชื่อคนนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารต้นไม้ท้องฟ้าพวกนี้คือสัญญาแล้วก็เจตนาคือกรรมคือลักษณะที่คุณปักใจลงไปฝังใจลงไปดำริไปอยู่ในสิ่งใดนี่คือเจตนานอกจากนี้ยังมีผัสสะด้วยทั้งวางผัสสะเนี่ยคือการกระทบ
ภาษาเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ประการต้องมีเสียงต้องมีหูมีหูมีเสียงแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางหูคือการรู้แจ้งทางหูประกอบกัน3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผัสสะถ้ามีแต่เสียงแล้วไม่มีหูเป็นคนหูหนวกก็จะเกิดความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณไม่ได้มันก็จะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้หรือว่าต่อให้มีเสียงแล้วก็มีหูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดการรู้แจ้งทางหูคือไม่เกิดโสตวิญญาณเช่นกรณีที่ว่าคนนอนหลับอยู่เงี้ยคุณไปเรียกเขามีเสียงไหมมีหูมันมีอยู่ไหมหูมันไม่ได้อุดไว้มีหูอยู่กระบวนการทำงานของกระดูกทั้งคอนโคลนมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีการรู้แจ้งทางหูเนื่องจากหลับอยู่พอไม่มีโสตวิญญาณมันก็จะไม่เกิดผัสสะก็จึงไม่รู้สึกตัวขึ้นหรือว่าคนที่ทำอะไรจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอยู่เงี้ยมันมีคนเรียกเนี่ยหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดผัสสะผัสสะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันอยู่ในเนี้ยนามรูปมันอยู่ในนี้แล้วมันรวมกันมาที่น่าสนใจมันก็คือมโนผัสสะนี่มีตะกี้พูดถึงคือโสตผัสสะใช่ไหมผัสสะการกระทบทางหูก็เป็นเรื่องของเสียงแต่ถ้าเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นมโนผัสสะเป็นเรื่องของใจในช่องทางใจผัสสะทางใจก็มีนะเอาผัสสะทางใจมโนที่เป็นยังไงนะมันก็ต้องมีมโนไงคือมีใจมันคุณต้องมีหูเพื่อที่จะรับเสียงใช่ไหมคุณก็ต้องมีใจเพื่อที่จะรับไรรับไรที่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะเรียกธรรมารมมีธรรมารมมีใจคือมโนมันก็จะมีการรู้แจ้งทางใจเรียกมโนวิญญาณมโนกับวิญญาณมันไม่ใช่เดียวกันท่านผู้ฟังมโนคือช่องทางใจเหมือนช่องทางหูเหมือนช่องทางตาวิญญาณคือการรู้แจ้งเหมือนจักษุวิญญาณเหมือนโสตวิญญาณเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนั่นว่านี่ก็เป็นมโนวิญญาณเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคนละแบบวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคือเสียงกระทบหูหรือเกิดจากเชื้อคือรูปกระทบตาหรือเกิดจากการสะกิดคือธรรมารมณ์กระทบใจความคิดนึกอะไรต่างๆธรรมารมณ์บางทีเป็นของเราบ้างบางทีเป็นของคนอื่นบ้างบางทีมันมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์มากระทบสะกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณแล้ว3อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนี่คือผัสสะมีผัสสะแล้วก็ยังมีมนสิการมนสิการนั้นหมายถึงการทำในใจการทำในใจนี่จะเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้ทุกฝั่งเพราะว่ามันแบบทำในใจอ่ะคือแบบปรุงแต่งคิดนึกเกือบจะไม่ใช่คิดนึกเพราะว่าถ้าคิดนึกนี่มันจะเป็นเรื่องของเจตนาไปแต่ว่าปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็จึงว่าถ้าคุณปรุงแต่งตามในใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่แยบคายอ่ะก็จึงเรียกว่าอโยนิโสมนสิการแต่ถ้าปรุงแต่งโดยแยบคายเขาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการการดำในใจมีแบบต่างๆผสมกันความคิดนึกนั่นนี่บางทีมันมีมันโผล่มันเป็นออกมาได้คนที่รู้จักแยกแยะได้นี่มันมีเป็นหลายอย่างนี่คือน้ำตำฟังนี่คือน้ำเกิดขึ้นในช่องทางใจ
อาศัยธรรมารมบ้างอาศัยวิญญาณบ้างเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่านามรูปล่ะรูปก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุสี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่นี้เราเรียกว่ารูปธาตุสี่นี้มีอะไรบ้างก็ธาตุดินของอะไรที่เป็นของเช่นแข็งทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามนี่คือธาตุดินหมดนะแต่ภายนอกก็อาจจะหินอาจจะดินอาจจะเหล็กพวกนี้คือธาตุดินถ้าภายในก็เนี่ยละผมเนี่ยเห็นอยู่ๆฟันเนี่ยก็ดูนี่นี่คือธาตุดินส่วนธาตุน้ำคือของเหลวที่มันไหลไปได้มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มทั้งภายในภายนอกแต่ภายนอกนี่ก็น้ำในแม่น้ำของเหลวประเภทต่างๆลิควิดไนโตรเจนนี่ก็เป็นธาตุน้ำแต่ภายในก็เลือดนี่เหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นพวกนี้เป็นธาตุน้ำเอิบอาบไหลไปได้ธาตุที่สามก็คือธาตุไฟธาตุที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้อาศัยการกระทบกันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟจริงๆแล้วก็สามารถจัดเรื่องแสงลงไปในธาตุไฟนี้ได้ด้วยรวมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานปล่อยออกไปพลังงานอย่างดวงอาทิตย์แผดแสงมากระทบโลกก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นแบบนี้เราจัดเรื่องแสงอยู่ในเรื่องของธาตุไฟด้วยก็ได้ดังนั้นแสงที่เป็นอะไรละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในธาตุสี่อยู่ความร้อนบางทีเราจับตัวตนของความร้อนจับตัวตนของแสงไม่ได้ภาพเฮโรกราฟอย่างเงี้ยแต่มันก็คือแสงเป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นความร้อนแบบหนึ่งเหมือนกันธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเป็นธาตุไฟเหมือนกันภายนอกก็คือแสงคือความร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมภายในก็คือไฟที่ย่อยอาหารวัดอุณหภูมิออกมาได้ 36.5 อย่างเงี้ยอันนี้คือธาตุไฟภายในนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ยังมีธาตุลมด้วยธาตุลมนี่ก็คือของที่มันพัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมภายนอกนี่ก็มีลมร้อนลมหนาวลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหมุนไปเป็นวงกลมลมเวลัมพาก็มีลมหลายประเภทเป็นบรรยากาศต่างๆนี่แหละท่านฟังเป็นธาตุลมเป็นอากาศภายในก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออากาศอากาศนี่คือธาตุลมนั่นเองท่านฟังแต่ถ้าอวกาศคือช่องว่างๆไม่มีอากาศเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะอะไรก็เรียกว่าธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอวกาศไม่ใช่ธาตุลมหรือว่าเป็นธาตุช่องว่างเราเห็นพื้นที่ว่างๆในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ช่องว่างนะคือมันมีอากาศอยู่เราเรียกอากาศเหล่านั้นเนี่ยว่าธาตุลมดินน้ำไฟลมหรืออะไรก็ตามที่มันประกอบขึ้นจากธาตุสี่เหล่านี้คนไทยบางทีเราก็เรียกตามหนังจักรวงๆอ่ะท่านฟังเราเรียกกันมาแต่ก่อนก็ดินน้ำลมไฟแต่ถ้า

รูปสี่อย่างนี้นะคือหมายถึงดินน้ำไฟลมเนี่ยมาผสมกันบางทีมันไม่ได้เช่นว่าคุณเอาอาหารมาผัดใส่กันปรุงออกมาแล้วเสิร์ฟเป็นต้มผักหม้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นชีวิตเป็นตัวอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับกายของเรากายของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับต้มผักแต่ว่ามีชีวิตขึ้นมาต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนก็ตรงที่มันมีชีวิตมีลักษณะแสดงความเป็นอายตนะออกมานั่นเองมีอินทรีย์ฉันว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าชีวิตก็ได้อินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่ก็ได้มีช่องทางอะไรที่มันเป็นใหญ่ขึ้นมาปกติตาหูจมูกลิ้นและกายมีอินทรีย์แบบนี้ขึ้นมาคือแสดงถึงความมีชีวิตรับรู้เสียงได้ผ่านทางหูรับรู้รูปได้ผ่านทางตานี่คือธาตุสี่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาโดยมีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นช่องทางตาช่องทางหูขึ้นมามีรูปทั้งที่แบบมีชีวิตคือมีอินทรีย์มีช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆมีรูปแบบชนิดที่ไม่มีชีวิตก็มีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางทีอาศัยกันอยู่อย่างในร่างกายของคนเราอย่างเงี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตพวกไมโครบเนี่ยอยู่แบบว่าเยอะแยะมากประมาณแบบครึ่งๆกันเลยกับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ก็ตาหูพวกอินทรีย์ต่างๆแต่เซลล์อื่นๆไมโครบจุลินทรีย์อื่นๆที่ไม่ได้จะเป็นเซลล์ของมนุษย์แต่ช่วยให้มีการดำรงอยู่ได้อาศัยกันอยู่เนี่ยก็มีสัตว์ประเภทหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นปลาวาฬจะเป็นลิงจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกตัวใหญ่ตัวเล็กถ้ามีลักษณะที่มีชีวิตมันก็มีธาตุสี่อย่างอื่นอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวของมันประกอบกันขึ้นมานี่เราเรียกว่าเป็นรูปคือเป็นกายจึงมีใจมีกายมีนามมีรูปนี่เราจึงเรียกว่านามรูปนามรูปเนี่ยมีอยู่ในกายของเราทีนี้ในส่วนที่เป็นนามที่พูดถึงว่ามีภาษาใช่ไหมมันก็มีวิญญาณอยู่ในภาษานั่นแหละแล้วนี้ทำไมวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นภาษาซึ่งอยู่ที่ส่วนที่เป็นนามนามรูปมันก็มีวิญญาณด้วยไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้วไปอาศัยกันอยู่ได้ไงนามรูปกับวิญญาณเราจะพิจารณารูปพิจารณานามจะเห็นนามเห็นรูปเราก็ต้องเห็นวิญญาณด้วยวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยท่านฟังมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติของมันไปมีนามมีรูปมีดินมีฟ้ามีท้องฟ้าต้นไม้ความคิดนึกนั่นนี่นามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันอยู่แล้วนะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดาก็เลยเป็นธรรมติตามันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยนามรูปนี่เป็นกฎที่เป็นตายตัวแห่งธรรมดาคือเป็นธรรมนิยามตามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะให้เป็นยังไงอาศัยกันและกันเกิดเราเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือถ้าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณก็อาศัยกันแบบนี้บางทีเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะบางทีเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้นั่นเองในนามรูปที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันมาได้ไงอะไรเป็นเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมันอยู่ในนามรูปอยู่แล้วไงส่วนที่เป็นผัสสะก
แล้วมันมาก้าวลงกันตรงไหนมันอาศัยกันให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เรียกเป็นตาคือเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้กวนนะตำฝังขอโทษทีแต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตาเนี่ยมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างเนี้ยเป็นอวิตาตานี่แล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นด้วยนะก็เรียกเป็นอนัญญาตาก็มันเป็นอย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นยังไงก็เรียกเป็นอิทัปปัจจยตาคือพูดก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้แต่เราจะเข้าใจเรื่องนามรูปพิจารณานามรูปก็ต้องเห็นเหตุมันด้วยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณไงวิญญาณคือความรู้แจ้งก็มันก็อยู่ในนามรูปอยู่แล้วป่ะตรงภาษาท่านอธิบายมาก็นี่แหละทำไมบางทีท่านก็เรียกว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปคืออยู่ที่ว่าคุณมองแบบไหนมองจากเหตุปัจจัยอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่วกวนไปวนมาอย่างนี้มันจะงงไหมงงแน่ถ้าไม่มีสติงงแน่ถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะออกคมในปาดลงไปเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้อันดับแรกมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีวิญญาณจะพิจารณานามรูปก็ต้องวิญญาณก็มาด้วยวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ตรงไหนวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งตัวฟังมันเป็นอาหารของนามรูปเป็นอาหารตรงที่ว่าวิญญาณอาหารไงอาหารคือวิญญาณคือการรู้แจ้งมันจะไปเป็นอาหารเป็นที่ตั้งให้วิญญาณก็ไปก้าวลงให้นามรูปไปก้าวลงในวิญญาณให้วิญญาณไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกเป็นวิญญาณทิติคือจุดที่จะให้วิญญาณมันก้าวลงไปวิญญาณก็เป็นฐานที่ตั้งให้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก้าวลงมานั่นเปรียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันตัมฟังมันต้องอาศัยกันสองอันอันหนึ่งเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนั่นแหละอันหนึ่งเป็นรองอีกอันหนึ่งก็เป็นรองนั่นแหละก็คือถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็เป็นรองใช่ไหมอันหนึ่งเป็นรองอันหนึ่งก็เป็นหลักต้องอาศัยกันถามว่าการหยั่งลงของนามรูปนี่ไปหยั่งลงในอะไรก็วิญญาณไงเอาวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปมันไปหยั่งลงกันตอนไหนไม่ไปอาศัยกันได้ยังไงเมื่อไหร่ก็ตามตัวฝังที่เราเกิดมีความรู้สึกเป็นสิ่งน่ารักเป็นสิ่งน่ายินดีเห็นโดยความเป็นรสอร่อยเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ความดีเห็นแต่ความสวยงามนี่แหละคือเราจะเพลินไปในสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความดีความสวยงามเพลิดเพลินลุ่มหลงไปแล้วสิ่งนั้นแหละท่านผู้ฟังนามรูปมันจะไปหยั่งลงได้การรับรู้นั้นน่ะเป็นอาหารของนามรูปทันทีพอมีนามรูปแล้วมันก็จึงมีสัลยตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติความทุกข์ต่างๆก็ตามกันมาเป็นปรวนวิญญาณเนี่ยแหละมันดึงมาตอนไหนนะทบทวนอีกทีนึงมีการรับรู้ที่ไหนวิญญาณการรับรู้นั้นการรู้แจ้งนั้นมันจะมาเป็นอาหารให้นามรูปอย่างลงไหมอยู่ที่ว่าคุณมีความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีไปตามการรับรู้นั้นหรือไม่มีอาสาทะความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปไอ้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปนั้นมันดึงนามไปตรงไหนตรงที่มนสิการโดยไม่แยบคายนั่นแหละดึงวืดไปเลย
ดึงเบื้อไปแล้วมันก็ก้าวลงเลยวิญญาณนั้นก็เป็นอาหารโดยอโยนิโสมนสิการในนามนั้นรูปก็ไปด้วยนามไปทางไหนรูปไปทางนั้นน่ะวิญญาณไปทางไหนมันก็ดึงเรียกนามมาได้ด้วยเพราะว่าด้วยความเพลินความพอใจการหยั่งลงของนามรูปจึงมีวิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารของนามรูปด้วยความน่ารักด้วยความยินดีของอะไรของจิตของเราทุกฝั่งถ้าเรามีจิตปักลงไปในอะไรถ้าเรามีความคิดนึกดำริไปในทางไหนในความคิดนึกดำริไปทางไหนไปในอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปทางนั้นได้เราคุณตรีตรึกไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราตรีตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนอยู่เรื่อยความเพลินความพอใจความยินดีบางที่มันคืบคลานต่อไปได้ก็เป็นอโยนิโสไงการทำในใจโดยไม่แยบคายไปแล้วยังไงสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณท่านผู้ฟังสิ่งไหนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วมันก็เป็นการหยั่งลงของนามรูปได้ไงเอาใหม่นะท่านฟังเอาใหม่ตัวเรามีกายมีใจใช่ไหมมีรูปมีนามกายใจรูปนามของเราอาศัยอะไรเกิดอาศัยวิญญาณมันยังไงนะก็ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเพลิดเพลินน่ารักน่ายินดีในการเห็นการรับรู้นั้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่หยั่งลงเป็นอาหารให้นามรูปได้แล้วทำไมคุณถึงมาเห็นเป็นความรักความพอใจยินดีได้ไงเพราะจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดนึกปรุงแต่งดำริปักใจลงไปสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้อารมณ์นั้นจะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณมีการตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วนามรูปมันก้าวลงอย่างลงในวิญญาณการรับรู้นี้ได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แหละมันเป็นตัวที่ให้ไปยึดถือลงไปในสิ่งต่างๆที่คุณไปรับรู้นั่นแหละคุณมีการรับรู้มีการรู้แจ้งมีวิญญาณที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดเลวประณีตในนอกไปจิตเนี่ยมันตามไปที่จะคิดนึกตรีตรึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตึ๊กตักตึ๊กตักตามไปปึ้งอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นบุบบับบุบบับวาบวาบขึ้นเนี่ยวิญญาณมันงอกงามขึ้นทันทีเป็นอาหารที่แบบสดได้อร่อยของเจ้านามรูปทันทีจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยตามฝังมันไม่ได้ว่าจะมาเป็นอาหารอะไรมันก็เป็นของมันอยู่งี้แหละแต่เมื่อนั้นกลับกลายมาเป็นวิญญาณอาหารได้ก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงแต่งไปในลักษณะแบบนั้นนั่นเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ท่านผู้ฟังรากของมันเนี่ยยังดิ่งลงไปลึกด้วยแล้วรากของมันเนี่ยก็มีสาขาแผ่กว้างๆไปรอบๆด้วยถ้ารากของมันยังอยู่เนี่ยมันก็ดูดสิ่งอะไรที่เป็นสารอาหารในดินในน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นมันได้แน่รากต่างๆที่ดูดน้ำไปเนี่ยมันคือจิตที่มีอวิชชานี่แหละยิ่งยังลงลึกยิ่งแผ่กว้างซ่านไปตามความอยากความละเอียดความเลวประณีตในนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเอาหมดอะมันแผ่ซ่านไปหมดเดิมหน้าของอวิชชาการรับรู้ไปทางไหนนี่ไม่พลาดมันเลยที่นามรูปนั้นจะหยั่งลงไปมันก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเรื่องราวเกิดเป็นภพเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นของฉันของแกปรุงแต่งกันออกมาก็เยอะแยะมากมายปัญหาในโลกนี้ก็เพราะว่านี่แหละมันมาหยั่งลงดูดดื่มกันอยู่ตรงนี้ตรงที่วิญญาณของเราตรงที่อะไรมันเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณให้มันกลายเป็นวิญญาณอาหารก็ตรงที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจึงเป็นการสร้างอารมณ์ให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้จิตมันไปทำยังไงนะอีกทีหนึ่งสิให้มันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งอารมณ์ไ
พราะจิตมันมีฝังลงไปปักลงไปดำริคิดนึกตรีตรึกไปในสิ่งใดจิตนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้พอวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเป็นอาหารได้นามรูปก็ซ้อยใสทันทีนามรูปจึงมีการยั่งลงได้การทำในใจอะไรต่างๆโดยที่มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละมันคือเป็นก็เรียกว่าลักษณะที่เราทำในใจโดยไม่แยบคายก็มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคุณไม่รู้หรอว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงคุณเนี่ยทำในใจโดยไม่แยบคายก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ตามมันไปก็เลยตามน้ำไปลำบากตามน้ำไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยบางทีก็ถูกน้ำวนดูดไปบ้างตามน้ำไปแล้วไปไหนอีกตกเหวตกหน้าผาเป็นน้ำตกลงไปกระแทกหินข้างล่างตายบ้างนี่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ล่องลอยไปตามกระแสแม่น้ำคิดว่าจะเพลินพอใจแม่น้ำนี่ทำไมมันเดียวแบบนี้วะตรงนั้นมียักษ์ขมูขีเป็นผีเสื้อสมุทรตรงนั้นก็มีน้ำวนมีน้ำตกไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนผิดทางได้นะเพราะว่าถ้าเราไปตามอะไรที่เป็นความเพลินความน่ารักพอใจยินดีมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะเป็นอาหารให้นามรูปไปอย่างลงก้าวลงต่อเนื่องต่อไปแล้วบาปอกุศลธรรมหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิโสมนสิการตั้งฟังมีการมนสิการมีการทำในใจเข้าใจกระบวนการนี้ของมันให้ได้คุณจะไม่ให้ต้นไม้มันมีเงาเกิดขึ้นนะคุณก็เอาขวานมาสิริดกิ่งริดใบอะไรต่างๆมันออกหมดตัดที่โคนต้นเตี้ยๆเลยแล้วก็เอาจอบเอาตะกร้ามาขุดมันออกด้วยขุดรากมันนี่แหละขุดออกมาให้หมดแม้แต่แค่ว่าเกินองคุลีเนี่ยเอาออกให้หมดหรืออะไรที่มันเล็กน้อยของกุลีเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้ามันเยอะมากก็ออกด้วยแล้วเอาซากไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าออกผ่าออกแล้วทำเป็นซี่ๆเล็กๆไอ้ซี่เล็กๆเนี่ยเอาไปผึ่งลมให้แห้งเอาไปตากแดดไม่ให้มันมีเชื้อไม่ให้มันมีน้ำอยู่ข้างในเลยพอคุณเอาไปตากลมตากแดดแล้วแห้งๆเลยใช่ป่ะเฮ้ยเผาไฟดูเผาไฟเอาไฟแรงๆเนี่ยเผาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฟเนี่ยมันกินเชื้อไม่เลือกทุกฝั่งยิ่งแห้งๆยิ่งไม่มีน้ำไม่มีเชื้อเนี่ยมันกินดีเผาออกมาจนเลยจะเป็นขี้เถ้าถ้าไม่ต้องพูดถึงเอาขี้เถ้าเนี่ยมาบดอีกด้วยบดให้เป็นฝุ่นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยไปตามกระแสลมที่พัดจัดหรือไม่ก็เทลงไปลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวมาถามว่าแล้วเงาของต้นไม้นี่ไปไหนหายเกลี้ยงนะทุกฝั่งหายเกลี้ยงแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็รากของมันทุกฝั่งเอื้อวิชาไงเราจะกดตามรากมันลงไปนี่นะนี่เราอยู่ที่โคนที่หน่อมันแล้วนั่นคือนามรูปแล้วลึกลงไปจากนามรูปนั่นคือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของนามรูปได้แต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณทุกอย่างเป็นอาหารของนามรูปเพราะวิญญาณมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วไหมถ้ามีหูมีเสียงมันก็มีการรู้แจ้งกับธรรมดาทำไมมันวิญญาณอันนี้มันต้องเป็นอาหารของนามรูปวิญญาณบางอย่างมันไม่เป็นอาหารนะอย่างเช่นคุณรับรู้เรื่องราวอะไรของคนอื่นที่เราไม่ได้ค่อยสนใจรู้ไปก็รู้ไปอย่างนั้นมีวิญญาณก็มีวิญญาณไปงั้นไม่ได้จะไปอะไรมาล่ะเอาแต่ว่ารู้บางเรื่องเนี่ยมันจี๊ดรู้บางเรื่องเนี่ยมันเคลิ้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความพอใจไงความยินดีเพลิดเพลินพอใจไปในอะไรสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อให้ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้วิญญาณประเภทนี้ที่มันตั้งอยู่เกิดขึ้นแบบนี้ล่ะ
ที่ว่าอาศัยความเพลินความพอใจที่เป็นอารมณ์ไปมันจึงเป็นอาหารให้นามรูปนามรูปก็จึงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอาหารให้นามรูปนามรูปมีอยู่มันก็มีอยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะมันไม่ได้จะเป็นไปอย่างอื่นมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปได้รากของมันนั้นคือจิตของเรานั่นเองดูฟังจิตของเราที่คิดนึกตรีตรึกในเรื่องใดๆจิตเนี่ยมันคือเป็นตัวคิดนะคือความคิดในภาษาไทยของเราเนี่ยคือแปลออกมาแล้วบางทีมันกำกวมคิดนี่หมายถึงสัญญาสังขารก็แบบหนึ่งแต่คิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือแบบหนึ่งคิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือเป็นเจตนาละเป็นเจตนาเป็นเจเตติเป็นลักษณะการที่จิตเนี่ยมันฝังลงไปมันปักลงไปมันปรุงแต่งไปเวลาที่เรามีการคิดนึกเป็นลักษณะที่อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกลักษณะแบบนี้นะทุกผู้ฟังมันเป็นอนุสัยมันเป็นอนุสัยคือลักษณะที่จิตของเราเนี่ยปักลงไปแล้วมันเป็นสะสมเป็นหมักหมมเป็นเชื้ออยู่ข้างในแล้วเชื้อมีที่ไหนทำฝังอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่วิญญาณก้าวลงนามรูปใส่ลงไปบึมบำบึมบำเหมือนเขาดูดรากขึ้นไปใช่ไหมล่ะต้นไม้มีรากดูดสารอาหารต่างขึ้นไปทีนี้จิตที่มันจะไม่คิดมันจะเป็นยังไงยังไงที่จิตไม่ปักลงไปคือไม่เป็นอนุสัยแล้วยังไงมันถึงมาเป็นอนุสัยเดี๋ยวเราทบทวนตรงนี้นะทุกฝั่งวิชาทุกฝั่งมันเป็นอาหารของอนุสัยอนุสัยทุกฝั่งก็เป็นอาหารของอวิชชาถ้าจิตมีอวิชชาอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละอนุสัยคือลักษณะที่จิตมันปักลงไปทับตมลงไปเป็นอารมณ์คิดนึกไปแบบนี้ด้วยอวิชชาปัญหาเกิดทันทีรากนี่แหละทุกฝั่งคืออวิชชาแล้วทำไงทีนี้เราก็ถอนรากออกไปไงเราจะถอนรากคือเจ้าอวิชชาออกไปจากจิตเนี่ยคุณก็อวิชชาเข้ามาไงคุณอวิชชาคือความรู้จะอวิชชาคือความรู้เข้ามาได้ไงคุณต้องมีความพ้นต้องมีความเหนือกันให้มันอยู่ได้บ้างความเหนือตรงนี้คืออะไรคือสมาธินั่นแหละเอาง่ายๆให้จิตเนี่ยมันเหนืออยู่จากเรื่องของเสียงเรื่องของรูปให้มันมีความที่มันไม่ต้องวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดต่างๆนี่คือเนื้อกันนี่คือพ้นกันพ้นกันในลักษณะเหมือนใบบัวกับดอกบัวโดนน้ำนี่แหละมันก็โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เปื้อนกันเรามีความคิดแต่เราไม่ตามมันไปเราได้ยินเสียงเราก็ไม่ตรีตรึกไปตามได้ยินก็ได้ยินไปดิเอาคุณจะทำอย่างนั้นได้ไงยังไงมันถึงจะมีความพ้นเป็นวิมุตติแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติสติเป็นธรรมที่จะเล่นไปสู่วิมุตติคุณจะมามีสติได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้ใช้อนุสติในที่นี้คือพุทโธนึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าในคุณข้อต่างๆของท่านมีสติตั้งขึ้นแล้วสตินั้นมันจะมารักษาจิตของเราให้มันมีความพ้นจากปัสสาวะต่างๆมีความพ้นคือวิมุตติมันก็มีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราพอมีความรู้เกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเรามันจะไม่ฝังลงไปไม่ปักลงไปไม่เป็นอนุสัยทำไมนะยังไงนะจริงนะเราอวิชชาใช่ไหมเป็นอาหารของอนุสัยของจิตใช่ไหมพอเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือวิชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นนะคือวิชามันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้นั่นน่ะคืออวิชชามันจะไม่เป็นโดยประการอื่นหรอไม่นั่นน่ะคืออวิชชาแล้วพอเรารู้ว่าโนมันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ
ยังไงนะเป็นอย่างอื่นก็ถ้าคุณไม่เอาพวกนี้ไงหรือฉันไม่เอาเลยขุดรากออกหมดเลยสับให้เป็นซี่น้อยซี่ใหญ่ด้วยเอาแล้วก็พึงให้แห้งด้วยเผาให้แบบจนเหลือแต่ขี้เถ้าบดให้ละเอียดไหนอยู่ไหนจะไปลอยแม่น้ำแล้วโปรยไปในลมแล้วหาไม่เจอจิตนี่ฉันก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมันจะเหลืออะไรเอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้หรอไม่ได้เอาอีกกำหนึ่งออกดูกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้แล้วเอาสองกำออกเลยแล้วอยู่ไหนหายวับเนี่ยคือความรู้ทุกฝังเราให้ความรู้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีร่องอวิชชานะมีความรู้นี้เกิดขึ้นใช่ปะจิตจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากเครือข่ายของตัณหาอวิชชาที่มันมาอาศัยดูดเรานี่แหละอาศัยกายอาศัยใจของเราดูดเลือดสูบเนื้อเรากินอยู่มาตลอดนี่แหละเราจะหลุดพ้นจากมันได้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้กินเนื้อไปกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมันพอไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีนั้นจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงเพราะด้วยความที่เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงจึงไม่สะดุ้งระวังจึงไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ซ้ำอีกครั้งนะท่านฟังเวลาเราตัดสับต้นไม้มันยับจนไม่เหลือเงาให้เราต้องเห็นอีกเนี่ยต้องซ้ำบางทีต้องซ้ำเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นในความกำหนัดยินดีพอใจเคลิบเคลิมเพลินไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีการอย่างลงของนามรูปโอเคพอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นสภาวะแห่งความน่ารักความน่ายินดีหรอกเราจะเห็นมันโดยความเป็นโทษอยู่แล้วโดยความที่มันไม่เที่ยงนั้นนามรูปเนี่ยจะอย่างลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นมันจะไม่ใช่อาหารที่นามรูปอย่างลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่อาหารคือการตั้งอยู่ของวิญญาณมันไม่มีมีวิญญาณอยู่ก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นเป็นตัวตนไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่คุณเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นน่ะมันเป็นวิชาไงเป็นความรู้พอเป็นวิชาความรู้จิตลักษณะที่มันจะเป็นอนุสัยเกิดขึ้นปากลงไปเนี่ยมันปักลงไม่ได้เพราะความรู้มันเกิดพอมีวิชาความรู้เกิดจิตที่มันจะให้ไปเกิดเป็นอนุสัยปักลงไปคิดลงไปตามนั้นมันไปไม่ได้ใช่ป่ะอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดพออารมณ์มันเป็นที่จะตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดนามรูปมันยังลงไม่ได้มันเป็นยังไงมันดับทั้งฝั่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดับหมายถึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นดับจากอะไรดับจากอวิชชาดับจากอสภะพอหลุดพ้นดับจากอวิชชาดับจากอสภะแล้วมันจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีเป็นพระพัฒน์สอนดำรงอยู่ด้วยดีเป็นพระพัฒน์สอนจึงมีความยินดีร่าเริงไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรักษาสภาวะนี้ให้มันดีนะมีความพ้นอยู่เรื่อยๆนี่วิมุตติคือความพ้นนี้จะเป็นที่แล่นที่ตั้งไปสู่นิพพานได้นิพพานเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคุณทำได้ให้บ่อยๆเกิดขึ้นจิตพ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยในจิตของเราที่มันเป็นประพัฒน์สอนเนี่ยมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จิตประพัฒน์สอนดูฝังจิตประพัฒน์สอนเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้

ในรายการธรรมะรับอรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยบาล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
3: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
4: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเสศคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัยและการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
5: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าสดใสค่ะแล้วก็อาจจะต้อนรับน้ำมันขึ้นด้วยนะวันนี้
0: อาจจะไม่สดใสตรงนี้แหละ
1: ฉันเข้าใจถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำๆคุณอนุนก็ประกาศไว้ในเพจของสวทว่าปตทบางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก50สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่เติมน้ำมันแล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่เติมน้ำมันจำเป็นต้องเติมค่ะเพราะว่าชีวิตต้องขับเคลื่อนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็อาจจะประหยัดในส่วนอื่นไปนะคะมันวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามข่าวยามเช้าทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางนับปัดวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะรวมไปถึง AM 819 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะแฟนคลับของคุณปูบุญมาสีมาศนะคะก็เตรียมที่จะมาฟังตีของร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รับสัญญาณไปค่ะ
0: ส่วนช่องทางออนไลน์นะใครที่ชอบเล่น Facebook เล่น TikTok นะคะติดตามเราได้เหมือนกันนะถ้า Facebook นะคะไปที่เพจข่าวยามเช้าได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่นาที 2-3 นาทีคอมเมนต์มาแบบรัวมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นเรา2คนก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเหมือนกันนะคะหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันอังคารแล้วพี่กบ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอังคารแบบว่าเกือบๆก็ต้นเดือนอยู่เนาะ
1: ต้นเดือน
0: ค่ะ
1: แต่แป๊บเดียวเองนะคุณ1เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเอง
0: ไม่1ปีผ่านไปไวนะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็เริ่มได้นะตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการนะคะเหมือนเดิมก็คือติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่เลยนะคะขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และจะมีบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องของฝนช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าหรือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะเนาะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรือประมงช่วงนี้อย่างภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะยังไงถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก่อนหรือถ้าเป็นเรือประมงยังไงก็ติดตามนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประกาศเตือนจากพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอลนิโย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเราเองก็ต้องรับนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่จะรับมือกับเอลนิโยด้วยค่ะทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายให้กรมลดโลกร้อนค่ะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกค่ะที่จะขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียและก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไทยเราด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำแล้วก็ชั้นบรรยากาศจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางก็ตามแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย มันมีสัญญาณออกมาค่ะว่าความชัดเจนเนี่ยคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนนั้นรวมตัวน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ซึ่งขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่าปกติค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุชาติเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการรับมือภัยแล้งในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมรถเรือดูดโคลนขออภัยค่ะเรือดูดโคลนนะคะสแตนบายใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะมีทั้งหมด139จุดนะคะแล้วก็จุดสูบน้ำช่วยเหลืออีก245จุดทั่วประเทศต่อมาคือการรับมือฝุ่นควันและไฟป่านะคะโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ค่ะส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะหลังจากสถานการณ์ทะเลไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีการทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะกับสถานการณ์เอลนีโญเอลนีโญคือปีที่น้ำเนี่ยมันน้อยส่วนลานิญาคือน้ำเยอะนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเอามาดูกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วข้อมูลการคาดการสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นกลางยาวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนสำรองน้ำพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำด้วยเรื่องที่2ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาจะเน้นย้ำไปก็คือมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่การตั้งรับไปสู่การปรับตัวเชิงรุกนะคะก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประเมินความต้องการใช้น้ำได้เรื่องที่3คือการท่องเที่ยวยืดหยุ่นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เกาะต่างๆควบคู่ไปกับการปรับตัวทางธุรกิจนะคะเช่นอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับช่วงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องที่4คือสาธารณสุขก็คือปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยส่วนเรื่องที่5คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะคือเขาจะเน้นหยุดวิกฤตไฟป่าและปะการังฟอกขาวจะเน้นใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยมาติดตามจุดความร้อนเพื่อเฝ้าระวังป่าในป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำด้วยแนวทางธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายคือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเน้นเป็นแบบเมืองยืดหยุ่นสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวส่งเสริมเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันสอดคล้องกับอากาศตอนนี้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตเอลนีโญในทุกๆวันนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยต้องมองและแล้วก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรับมือการส่งสัญญาณครั้งนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวในวันนี
1: ้ค่ะ
2: คือการป้องกันอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามแล้วก็การปรับตัวปรับแผนอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันหน่อยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมฝนหลวงเองนะคะ ก็ได้มีการประชุมเตรียมการเหมือนกันค่ะปฏิบัติการฝนหลวงรับมือกับปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในการหารือครั้งนี้ค่ะทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เตรียมมาตรการเชิงรุกค่ะที่จะรับมือสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศอาจจะร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนนั้นลดลงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมในวงกว้างเช่นกันค่ะตอนนี้มีการสั่งการให้กรมชลประทานแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะใช้4ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยมีการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรนั้นให้มากที่สุดค่ะก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาค่ะมีแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเป้าหมายก็คือจะเน้นไปเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของเกษตรกรนะคะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนแล้วก็เกษตรกรด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะมีการสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอากาศยานที่จะปฏิบัติการเต็มที่ค่ะเมื่อสภาพอากาศนั้นเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่เวียดนามนะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโนนบายนะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนะคะทันทีที่ไปถึงเนี่ยท่านก็พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะโดยในเมื่อวานนี้ก็ไปพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะก่อนจะไปหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้9มิถุนายนในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันของอนาคตอาเซียนร่วมกันค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็จะไปพบหารือภาคเอกชนเวียดนามที่สำคัญรายใหญ่ๆเลยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะคะแน่นอนแหละก็อาจจะมีการดึงนักลงทุนโน้มน้าวให้มาลงทุนในไทยมากขึ้นหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ท่านก็จะเดินทางกลับในช่วงค่ำๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วยค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่เวลานี่มันเหมาะสมมากๆนะคะคือลงตัวเลยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตลืมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้อันนี้ก็สะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตแล้วก็ยกระดับขึ้นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนของไทยเองก็ จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะที่ร่วมทุนค่ะโดยนำจุดแข็งของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการตลาดห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าไปหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยจะนำเสนอได้มีการนำเสนอประเด็นแล้วก็ที่ภาคเอกชนของไทยนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดการเกิดพิจารณาในรูปแบบเป็นธรรมค่ะพร้อมกับชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี้แหละ
2: ค
1: ่ะให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางคือที่เขาเรียกว่า two way นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเอกชนของไทยในเวทีการค้านานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนในครั้งนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหแค่วันเดียวเนี่ยพบหลายหน่วยงานหลายแบบว่าองค์กรนะคะที่สำคัญสำคัญในเวียดนามทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไปรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราเน้นย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยการดึงจากคู่แข่งเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้า
1: คู่ค้า
2: ร่วมกันดึงมาร่วมลงทุนมาค้าขายด้วยกันดีกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้านบริการโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคค่ะจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ได้ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการสนับสนุนต่างๆออกมาได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะนำทุกข้อเสนอแนะนะคะกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนาม2ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือฉบับแรกเนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPTCorporation นะคะด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะฉบับที่2ก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่ม CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านยังมีภารกิจอยู่นะ
2: ใช่ทั้งเช้าบ่าย
1: จะมีการประชุมด้วยนะคะประชุม ASEAN Future Forum นะคะครั้งที่3แล้วก็ตอนบ่ายก็มีภารกิจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับไทยนะคะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะ
2: คุ
1: ณใช้ไปหรือยัง
2: ใช้แล้วเหลือประมาณ400กว่าบาท
1: ดิฉันใช้ไปวันแรกเนี่ย26บาท
2: วันที่2เนี่ยใช้น้อยอ่ะ
1: วันที่2อ่ะ19กว่าบาทปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉันใช้เต็มพิกัดเลยเต็มแม็กเลยเพราะว่าเราก็ใช้ซื้อของที่จำเป็นในบ้านนะดีด้วยแล้วก็ประหยัดไปแบบ 60% เลยนะคุณ
2: เยอะนะ
1: เยอะนะ
2: อย่างนี้ก็คือบางคนไม่แล้วบางคนเข้าใจผิดนะพี่กบครั้งที่แล้วได้คนละครึ่ง50 50ทำไมครั้งนี้ได้น้อยไม่น้อยค่ะ
1: ไม่น้อยค่ะได้เยอะกว่าเดิม
2: บางคนแบบเอ็นดูนะเข้าใจผิดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะใช้200นี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าใช้ไปเธอเดี๋ยวเขาจะตัดเองเขาจะแจ้งเองเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังก็ได
2: ้ค่ะ
1: เขาจะแจ้งเลยนะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร
2: ่ใช่แล้วเราต้องจ่ายเองเท่าไหร
1: ่ใช่นะคะดูง่ายๆเลยและที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนให้เรียบร้อยเนี่ยวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำจะต้องอุดรอยรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดามารดานะคะที่บอกว่าบุตรหรือว่าลูกเนี่ยนะคะที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้นะคะจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะสำหรับการตัดสินนะคะตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยอันนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะซึ่งก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยแล้วก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิตินะคะเรื่องของความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้แล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐบาลเองก็ตั้งใจนะคะว่าจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันค่ะปัญหา2ด้านด้านแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยเข้าไปรับสิทธิ์นะคะคือไปฉวยโอกาสโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของความกังวลนะคะเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเกณฑ์ความเป็นหนี้ถ้าหากว่ามีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางการปฏิบัติเนี่ยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะคลายความกังวลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะแยกส่วนกันแบบชัดเจนเลยคนที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะแบบทั่วหน้านะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสวัสดิการการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประชารัฐเองจะมีมติการประชุมออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อกฎหมายด้วยนะคะมตินั้นจะจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะดราม่าที่บอกว่าเนี่ยลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็เลยทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แฟร์กับพ่อแม
1: ่
0: พ่อแม่บางคนไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเรื่องนี้สำหรับก็เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันต้องดูว่าที่ประชุมจะยังไงมีการปรับเตนไหมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ท่านไม่ต้องกังวลท่านหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครั้งนี้ด้วยก็คือก็ท่านสามารถที่จะกลับมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คุณเอกนิติก็ให้ข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ6:31 นค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะใครที่รอตีคองร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญแหละครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง ไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับ ทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านนึงก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบ.นี่แหละ ได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแล้วครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลัง ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกแหละครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ work from homeเพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่กบคอมเมนต์เยอะมากนะ
1: คะ
0: พี่สมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนผู้อ่านข่าวก็ชัดเจนครับ
1: ขอบคุณค่ะค
0: ุ
1: ณป้าวันดีทักทายมานะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนี่ยบอกว่าเราสองคนแค่อ่านแค่ทักทายคุณผู้ฟังเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะเราเองก็ดีใจนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ
0: พี่สุเทพบอกวันที่31กรกฎาคมน่าจะหยุดด้วยนะครับพี่คงสันสวัสดีนะคะจันทบุรี27องศานะคะ
1: คุณยอดชูชาตินะคะบอกว่าข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะอำเภอขุนหารฝนตกหนักเลยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: คุณพงษ์นเรศรับฟังรับชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ติมคลองเตยสวัสดีค่ะพี่นาลีด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณเรียมนะคะคุณสมจิตค่ะบอกว่าฟังที่บรรพตนะคะบรรพตพิสัยสัญญาณชัดเจนนะคะคุณพระพลึงค่ะคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชติคุณวนิดาด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณวุฒิชัยค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณชัยนาทาวนะคะเชื้อสุข

0: ค่ะบอกว่าที่สระบุรีเสาให้รายงานตัวครับผม
1: คุณชัยนาถาบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านรสอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะที่อะไรนะบ้านอยู่บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ยบางละมุงชลบุรี
0: พูดถึงเรื่องอาหารท้องถิ่นนะดิฉันขอแวะไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เจอทุเรียนของศรีสะเกษไปแล้วใช่ไหมภ
1: ู
0: เขาไฟเราต้องมาเจอมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่19 21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะรู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยหวานมันเนื้อเนียนกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติอันนี้ก็สร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความสวยงามของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยบุญประกอบโอฟกลิ่นแล้วก็สายชนนีซังแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการ